0: ขึ้นชื่อว่าชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทิมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อนร้อน80องศานะครับสำหรับลวกไข่
0: เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็นคร
0: ับ
1: อ๋ออ๋อ
0: แล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายครับนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้อ่ะ
1: เดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจ
0: ี
1: นอพยพมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต
0: ้อ๋อมีคนอีสานมาถึงนี่ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ๋อ
1: กับเรียกว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
0: ะ
1: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเขาลาหูครับ
0: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะ
1: ได้คร
0: ับได้เหรอ
1: ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
0: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
1: อาหารดั้งเดิม
0: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
1: ้นอกจากบ้านบ่อน้ำร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านนะครับเวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะคร
0: ับ
1: เ
0: ป
1: ็นแค่สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
0: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราแบบเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของท่านผู้ร่วมบรรณาชาติไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
0: น
1: อกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
0: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
1: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
0: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื
1: ่อ
0: ของที่นี่
1: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
0: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
1: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทับทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
0: ม
1: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะ

0: ินประวัติศาสตร์น
1: ะครับ
0: ทางศาสนาประวัติวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเค้าเรียกตามแบบที่กระทรวงเค้ากำหนดมาครับ
1: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อ่ะก็ยากพอสมควรนะ
0: ก็เค้าเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกัน
1: ค่ะ
0: ทำให้เราอยู่กันได้แบบความสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
1: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: มันเป็นการเค้าเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนลูกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็ส่วนคนอีสานนี่ก็จะอยู่แล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับส่วนมุสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับของเขาครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต
1: ์
0: หลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีที่ผ่าใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
1: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
0: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
1: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
0: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
1: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
0: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
1: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิก้า

างกำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ื้อตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะ

ด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำกระต่างบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผิ่มแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตะเนาะแมร้อและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะเนาะแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ

จังหวัดยะลาเป็น1ใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะ

0: หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะ
1: อร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟิน
0: หมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะ

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหูวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะสยามแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายนต์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อน

0: เราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรได้มีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะนานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
1: ะ
0: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่แล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เฮ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
2: ฮ้ย
3: ฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แน่โอ้ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิไรใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ิ่ง
1: เฮ้ย
0: อึ๊บปิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ด้วยว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มาพบกับพวกเราในรายการอีเข้าเลิร์นนิ่งวิทลาสติกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลาสติกสคูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกัน

ดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะแยะ
10: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกัน
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหน

0: หรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีค่ะ
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เม
9: ค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
12: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
13: พายุหมุนเขตร้อน
14: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
15: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
16: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
19: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
20: หิมะถล่ม
21: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
2: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: สวัสดีจ้า
5: ค่ะงั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอรยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
6: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
7: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ครั้งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketTICKET ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย Adventure A D V

Adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้ว

ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชแรด PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นก Adventure A D V E N T U R E Adventureผจญภัย tail t a i l tail หาง take a photo t a k e a p h o t o take a photo ถ่ายรูป plant p l a n t plant พืช
0: ยังมีสัตว์อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่น

0: รื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่นักเรียนอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูกวางนะคะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนไปแล้วนะคะเราได้เรียนรู้ว่าตัวโครโมโซมนั้นมีองค์ประกอบอยู่2อย่างก็คือสาย DNA แล้วก็โปรตีนนะคะซึ่งสาย DNA จะพันอยู่รอบโปรตีนยังจำได้อยู่ไหมแล้วใน DNA ก็จะมียีนอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งยีนนี้นะคะก็จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของเรานั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะคุยกันว่าแล้วใครนะที่เป็นคนแรกเลยที่ให้ความรู้หรือสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในวันนี้เราจึงจะได้เรียนเรื่องนี้ค่ะนักเรียนก็คือการค้นพบของเมนเดลนั่นเองนะคะเมนเดลเนี่ยจัดว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นะคะเพราะเป็นคนแรกนะคะที่ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะวันนี้เราจะได้เรียนกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลิลเด่นข่มแอลลิลด้อยอย่างสมบูรณ์นะคะส่วนอย่างที่2ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีนและแอลลิลได้นั่นเองนะคะนักเรียนจะอาจจะได้เห็นคำที่เพิ่มขึ้นมาเนาะคือคำว่าแอลลิลนะคะคำว่ายีนรู้จักอยู่แล้วแอลลิลคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่เราจะเริ่มกันก่อนในวันนี้นะคะเราพูดถึงยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมมองใกล้ตัวก่อนเลยก็คือตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็คนในครอบครัวเอาเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะคะว่ามีลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยของที่เราเนี่ยเหมือนคุณพ่อหรือเหมือนคุณแม่อย่างไรบ้างหรือว่ามีลักษณะใดบ้างที่เราเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยนะคะอันนี้ลองสังเกตตัวเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเราสังเกตตัวเองแล้วจากนั้นเราลองเขียนลงในสมุดโดยใช้แผนภาพเวนนะคะโดยวงกลมที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณครูจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เราเหมือนพ่อส่วนทางด้านซ้ายมือของคุณครูนะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ส่วนตรงกลางที่วงกลม2วงนี้เนี่ยนะคะมันทับซ้อนกันอยู่ก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เราเหมือนทั้งคุณพ่อและคุณแม่ลองสังเกตตัวเองแล้วก็เขียนลงสมุดอย่างรวดเร็วทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะในห้องต้นทางเนี่ยออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่ามีลักษณะไหนบ้างที่เราเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือว่าเหมือนทั้งพ่อและแม่นะคะด้วยความรวดเร็วเลยค่ะนักเรียน

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะเขียนข้อมูลลงในแผนภาพเวรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวแทนจากห้องต้นทางของเรานะคะจะสังเกตแล้วก็เขียนข้อมูลอะไรลงไปในแผนภาพนี้บ้างลองมาดูตัวแทนจากห้องต้นทางเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะไหนลักษณะอะไรที่เราเหมือนพ่ออันไหนเหมือนแม่อะไรเหมือนทั้งพ่อและก็แม่ลองตอบคุณครูดูนะคะ
1: ค่ะในส่วนของลักษณะที่เหมือนพ่อนะคะคือมีผิวขาวค่ะแล้วก็ตาชั้นเดียวค่ะส่วนลักษณะที่เหมือนแม่นะคะคือเป็นคนที่คิ้วหนาค่ะแล้วก็ขึ้นง่ายค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นหน้าทรงไดมอนด์เชฟค่ะส่วนในลักษณะที่เหมือนทั้งพ่อแล้วก็เหมือนทั้งแม่นะคะก็คือมีผมสีดำค่ะแล้วก็เป็นตาสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2

ันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากนักเรียนห้องต้นทางเนาะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการสังเกตลักษณะของตัวเองนะคะเปรียบเทียบกับลักษณะของคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็รู้ว่าอันไหนที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนพ่ออันไหนที่เหมือนแม่แล้วก็ดูได้ว่าอันไหนที่เราเหมือนทั้งสองคนเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือตัวเราใช่ไหมคะซึ่งเราเห็นลักษณะแล้วมันจะมีลักษณะที่เยอะมากเลยนะคะนักเรียนแต่ครูมีอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตค่ะที่ให้นักเรียนลองดูว่ามันคืออะไรไปดูนะคะภาพนี้ค่ะดูไปพร้อมๆกันนี่คืออะไรคะนักเรียนได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นถั่วเป็นถั่วอะไรคะนักเรียนดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเอาตอบเสียงดังฟังชัดถูกแล้วคะนักเรียนคะตอบเลยค่ะถั่วลันเตาถูกต้องเลยนะคะอันนี้คือถั่วลันเตาไม่ยากเลยนะคะนักเรียนมั่นใจหน่อยนะอันนี้ทำไมคุณครูถึงเอาภาพถั่วลันเตามาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าถั่วลันเตามันเป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมมันมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไหมคะมีมันก็มีเหมือนกับคนเรานี่แหละนะคะเหมือนกับตัวนักเรียนนั่นแหละนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสนใจศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาเราจะสนใจศึกษาลักษณะใดบ้างลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาเอาลักษณะไหนบ้างเอาเมื่อกี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็เราคุยกับลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเรานะคะแล้วถ้าเป็นถั่วลันเตาล่ะถ้าเราต้องศึกษาเราสนใจศึกษาลักษณะใดบ้างเดี๋ยวจะให้ตอบทีละกลุ่มกลุ่มหนึ่งหนูจะสนใจศึกษาลักษณะอะไรคะของถั่วลันเตาตอบมาเลยตอบมาเลยรูปร่างของอะไรคะรูปร่างของเมล็ดตอนนี้กลุ่มหนึ่งตอบรูปร่างของเมล็ดกลุ่มสองนะคะหนูสนใจศึกษาลักษณะอะไรสีของอะไรคะสีของเมล็ดกลุ่มหนึ่งสนใจเมล็ดแต่เป็นรูปร่างกลุ่มสองสนใจสีกลุ่มสามนะคะอะไรนะคะว้าวรสชาติกลุ่ม3เป็นรสชาติกลุ่มที่4อะไรนะคะขนาดของอะไรคะนักเรียนตรงไหนของถั่วเมล็ดของถั่วสนใจขนาดของเมล็ดถั่วนะคะกลุ่มที่5สนใจอะไรดีคะเริ่มคิดหนักแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนตอบไปหมดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมล่ะนอกจากพวกเกี่ยวกับเมล็ดของมันมันมีตรงอื่นอีกไหมส่วนอื่นฝากส่วนไหนของฝากลักษณะอะไรของฝากสีของฝากโอ้โหแต่ละกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มให้คำตอบที่น่าสนใจมากๆเลยและจะบอกว่ามีบางกลุ่มเนี่ยใจตรงกันกับคุณเมนเดลด้วยอุ๊ยแต่ยังไม่เฉลยนะว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจศึกษาเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการศึกษาทำยังไงดีศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะแต่เป็นลักษณะของถั่วลันเตาบางคนตอบว่าทำยังไงก็ได้ให้ถั่วมีลูกซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกนะนักเรียนนะคะทำยังไงก็ได้ไม่รู้แหละให้ถั่วมีลูกนะคะต่อไปคำถามต่อไปนะคะนักเรียนเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นพบนั้นมีวิธีการอย่างไรคำถามยาวแต่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถไหมนักเรียนเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นพบนั้นมีวิธีการอย่างไรใครคะนักเรียนลองทายดูสิเมนเดลถูกต้องเลยนะคะแล้วเขามีวิธีการยังไงคะนักเรียนเขาจะทำยังไงนักเรียนคิดว่าเขากับเราเนี่ยมีวิธีการคิดใกล้เคียงกันไหมน่าจะใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับเมนเดลนะคะแล้วถั่วลันเตาเกี่ยวข้องกับการค้นพบความรู้นั้นอย่างไรทำไมครูต้องเลือกถั่วลันเตานะแล้วครูพูดถึงเมนเดลและถั่วลันเตาถั่วลันเตาจะเกี่ยวกับการค้นพบความรู้ของเมนเดลหรือเปล่านี่นะคะดังนั้นในวันนี้เราจะได้ศึกษา

ากันนะคะในใบความรู้ที่1การทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนมีอยู่ในมือแล้วไหมคะใบความรู้ชุดนี้นะคะจะมีความรู้เกี่ยวกับการทดลองของเมนเดลทั้งหมดเลยนะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองศึกษานะคะใบความรู้นี้ดูนะคะทั้งต้นทางและก็ปลายทางเลยค่ะ

เอาละค่ะครูเชื่อว่านะคะนักเรียนทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะน่าจะอ่านเรื่องราวการค้นพบของเมนเดลจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะก็คือตอบคำถามท้าทายแต้มนั่นเองนะคะเรามาดูกติกาของเกมนี้กันก่อนนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนค่ะสำหรับกติกาของเกมนี้นะคะก็คือข้อที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการค้นพบของเมนเดลให้ถูกต้องนะคะโดยคำถามแต่ละข้อจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันกลุ่มที่ตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะคีปหรือกีฟคะแนนในคำถามข้อนั้นคีปแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าเก็บก็คือเก็บคะแนนนั้นไว้กับตัวเองนะคะส่วนกีฟแปลว่าอะไรคะให้นะคะซึ่งการให้นักเรียนนะคะก็จะต้องระบุนะคะว่าจะให้กับกลุ่มไหนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยนักเรียนจะไม่รู้มาก่อนว่าคะแนนจะมีค่าเท่าไหร่นั่นเองเนาะเอาละค่ะอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้านักเรียนเลือกคีฟคะแนนนั้นจะตกเป็นของกลุ่มตนเองฝ่ายเดียวและหากเลือกกีฟคะแนนในคำถามข้อนั้นจะเป็นของสมาชิกกลุ่มอื่นทันทีซึ่งกลุ่มอื่นนั้นนักเรียนจะต้องระบุนะคะ

0: ว่าจะกิฟต์ให้กับกลุ่มไหนนะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนทราบกติกาแล้วเข้าใจกติกาแล้วนะคะมีใครมีคำถามไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูคำถามข้อที่1 นะก็คือลักษณะของถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีกี่ลักษณะอะไรบ้างกลุ่มไหนจะตอบครูกวางนะคะจะต้องยกมือแต่ต้องให้ครูให้สัญญาณก่อนนะคะครูนับ1 2 3นะคะให้นักเรียนยกมือขึ้นมานะคะเอาละค่ะ1 2 3ยกค่ะโอ้โหนะคะกลุ่มไหนยกก่อนเมื่อกี้กลุ่มที่2นะคะเอาละค่ะเร็วมากตอบได้ไหมคะว่าลักษณะลันเตาที่เมนเดลศึกษามีกี่ลักษณะอะไรบ้างเชิญตอบเลยค่ะ
2: ค่ะมี7ลักษณะค่ะ
0: อะไรบ้างคะ
2: มีรูปร่างของเมล็ดสีของเมล็ดสีของดอกรูปร่างของฝักสีของฝักตำแหน่งของดอกและความสูงของลำต้นค่ะ
0: ถูกไหมคะนักเรียนถูกขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราก่อนค่ะนะคะสำหรับลักษณะที่เมนเดลศึกษานะคะนักเรียนมี7ลักษณะเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะคะก็คือรูปร่างของเมล็ดสีของเมล็ดสีของดอกรูปร่างของฝักสีของฝักตำแหน่งของดอกและความสูงของลำต้นนะคะเอาละค่ะเห็นเครื่องหมายคำถามอันนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นคำถามที่ครูจะถามว่านักเรียนเนี่ยอยากจะเก็บคะแนนก็คือเก็บคะแนนหรือจะเอาคะแนนให้กับเพื่อนจะคีฟหรือจะกีฟคะนักเรียนคีฟคือเก็บไว้กับตัวนะคะสำหรับคะแนนในข้อนี้นะคะมีคะแนนเท่ากับบวก20คะแนนเอาปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะนักเรียนจดไว้นะคะจดไว้ในสมุดโน้ตของเราก็ได้นะคะว่าตอนนี้กลุ่ม2มีแล้ว20คะแนนนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆมีกี่คะแนนคะ0คะแนนเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนข้อต่อไปยังมีนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าเมนเดลเลือกศึกษาถั่วลันเตาเพียงแค่7ลักษณะด้วยเหตุผลอะไรอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าเมนเดลเลือกศึกษาถั่วลันเตาเพียง7ลักษณะด้วยเหตุผลอะไรเพราะอะไรถึงเลือกแค่7ลักษณะกลุ่มไหนจะตอบครูกวางดีคะใครพร้อมตอบแล้วจับเอามือจับติ่งหูไว้ก่อนนะคะเอามือจับติ่งหูกลุ่มที่จะตอบครูได้นั้นนะคะจะต้องเป็นกลุ่มที่จับติ่งหูอยู่และยกป้ายกลุ่มขึ้นมาค่ะเอาตอนนี้นะคะกลุ่มที่3นะคะยกป้ายกลุ่มเป็นกลุ่มแรกนะคะเอาละค่ะตอบครูได้ไหมว่าเพราะอะไรมีสติดีมากนะคะกลุ่มนี
3: ้เพราะว่ามี7ลักษณะที่ชัดเจนครับ
0: 7ลักษณะที่เห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3ค่ะนะคะที่นะคะเมนเดลเนี่ยเขาเลือก7ลักษณะนี้เพราะเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นยังไงก็คือต้นสูงและต้นเตี้ยถ้าดูความสูงคือมีแค่สูงกับเตี้ยนะคะเมล็ดคือมีแบบกลมแล้วก็ขรุขระหรือจะเป็นสีของดอกก็คือมีแค่ดอกสีม่วงกับดอกสีขาวเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรเนาะจะไม่มีการแบบว่าตรงกลางหรือเป็นการผสมกันนะคะต้องชัดเจนนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่3เป็นถึงเวลาของคุณแล้วว่าจะเลือกคีฟหรือกิฟต์คะแนนนี้ไว้กับจะเก็บหรือว่าจะให้เพื่อนเลือกอะไรคะคีฟหรือกิฟต์คะกิฟต์ใช่ไหมคะเอาคีฟนะคะฟังผิดนะคะคีฟก็คือเก็บคะแนนนี้ไว้นะคะดังนั้นคะแนนที่นักเรียนได้ก็คือบวก10คะแนนนะพอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะก็ยังดีนะคะ

0: น10คะแนนเลยนะไม่เป็นไรตีตื้นกลุ่มที่2มาแล้วนะคะเอาแล้วค่ะข้อถัดไปเพราะเหตุใดเมนเดลจึงใช้ถั่วลันเตาพันแท้ในการทดลองเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะเหตุใดเมนเดลจึงต้องใช้ถั่วลันเตาพันแท้ในการทดลองกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วนะคะเอามือจับติ่งหูไว้ก่อนนะคะตอนนี้กลุ่ม3จับไว้แล้วกลุ่ม2นะคะเรียบร้อยแล้วนะกลุ่ม1เหมือนกันกลุ่ม4กลุ่ม5อย่ายอมแพ้นะคะเอาแล้วค่ะและกลุ่มที่ได้ตอบคำถามข้อนี้ก็คือกลุ่มที่ชูสมุดทั้งกลุ่มโอ้กลุ่ม2ก่อนไหมคะกลุ่ม2ครบทั้งกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มอื่นชูและแต่ยังช้าอยู่นะกลุ่มที่2เพราะอะไรนะคะเมนเดลถึงต้องใช้ถั่วลันเตาพันแท้ในการทดลองอ่ะใครจะตอบเชิญเลยค่ะ
1: ก็คือเลือกจากถั่วลันเตาที่มีลักษณะที่ต้องการครับแล้วก็ปล่อยให้ผสมพันธุ์ในดอกเดียวกัน
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะคะสาเหตุนะคะที่เมนเดลเนี่ยเขาต้องเลือกใช้ถั่วลันเตาพันแท้มันคืออะไรนะคะทำไมต้องเป็นถั่วลันเตาพันแท้คำว่าพันแท้เป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเพื่อนก็ได้ตอบมาแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะคะก็คือเพื่อเราเนี่ยจะต้องแน่ใจว่าถั่วลันเตาที่นำมาใช้อ่ะมันมีลักษณะที่ต้องการศึกษาเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นแบบเดียวเท่านั้นนะคะจึงจำเป็นจะต้องเลือกถั่วลันเตาพันธุ์แท้นะคะซึ่งคำว่าพันธุ์แท้ก็คือเมนเดลสมมติว่าอยากได้ถั่วลันเตาสีม่วงพันธุ์แท้ก็คือเขาจะต้องนำถั่วลันเตาเนี่ยมาผสมพันธุ์กันแล้วศึกษาเฉพาะตัวสีดอกผสมกันจนไม่ว่าจะผสมกี่ครั้งก็ได้ดอกสีม่วงนะคะผสมกันจนได้ดอกสีม่วงแล้วเขาก็ตั้งชื่อมันว่ามันคือถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันธุ์แท้นั่นเองอันนี้นะกลุ่มที่2คุณจะเลือกคีฟหรือกีฟคะเขาเลือกที่จะคีฟคะแนนนะคะไว้กับตัวเองอีกแล้วนะคะมาดูกันว่ากี่คะแนนนะคะที่เขาจะสามารถคีฟไว้กับตัวเองได้นะคะเอาละค่ะกลุ่มอื่นก็คือยิ้มและอมยิ้มและภาวนานะคะให้คะแนนในข้อนี้มันไม่เยอะเกินไปเนาะเอาละคะแนนของข้อนี้คือ-10คะแนนดังนั้นนะคะเดิมเรามีอยู่20นะคะลบไป10ก็จะเหลือ10คะแนนซึ่งจะเท่ากับกลุ่มที่3เลยนะคะเอาละค่ะมาดูที่คำถามข้อถัดไปนะคะการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวคืออะไรคำถามถามตรงๆเลยค่ะนักเรียนการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวคืออะไรนะคะที่เราอ่านมาอันเนี้ยมันคือการผสมลักษณะเดียวนะพิจารณาแค่ลักษณะเดียวนะคะตอบได้ไหมคะตอบได้เอามือจับติ่งหูไว้ค่ะเอามือจับติ่งหูไว้นะคะนักเรียนปลายทางก็จับติ่งหูไปพร้อมกันนะคะมาดูกันว่าใครจะเร็วกว่ากันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มจับติ่งหูครูนับ1 2 3ยกดูไม่ทันเลยอ่ะครูดูไม่ทันจริงๆอ่ะโอเคครูดูไม่ทันนะอีกหนึ่งรอบเอาจริงๆคราวนี้ครูจะดูอย่างตั้งใจและจับมือเอามือจับติ่งหูไว้นะคะและกลุ่มที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้จะต้องยกไมค์ขึ้นคนแรกค่ะกลุ่มไหนคะเมื่อกี้โอ้โหกลุ่มไหนคะกลุ่มสองอีกแล้วเหรออ้าวกลุ่ม2ไหนเธอลองตอบสิว่าเธอจะตอบถูกไหมใครก็ได้ค่ะตัวแทนกลุ่ม1คนค่ะ
2: ค่ะการผส

0: ผมโดยพิจารณาลักษณะเดียวนะคะคือการที่ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาค่ะแล้วก็สังเกตเพียงลักษณะเดียวเช่นในการผสมพันธุ์หนึ่งครั้งนะคะจะสังเกตเพียงแค่ดอกหรือในครั้งต่อไปจะสังเกตเพียงแค่เมล็ดค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองนะคะการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวนะคะนักเรียนก็คือการผสมโดยการผสมพันธุ์โดยศึกษาลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพียงแค่หนึ่งลักษณะเหมือนเมื่อกี้เพื่อนเรานะคะตอบว่าศึกษาดอกนะคะก็เพิ่มเติมก็คือสีของดอกอย่างเงี้ยนักเรียนหรือถ้าเมล็ดเราก็ต้องบอกว่าเราจะศึกษารูปร่างของเมล็ดหรืออาจจะเป็นสีของเมล็ดนั่นเองนะคะแต่ต้องเลือกแค่หนึ่งลักษณะเท่านั้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ความหนักใจอยู่ที่กลุ่มที่สองนะคะว่าเขาจะคีฟหรือกีฟคะแนนดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะตัดสินใจได้หรือยังถามก่อนจะอะไรนะคะจะคีฟหรือกีฟคะคือจะคีฟไว้ใช่ไหมคะก็จะเก็บคะแนนไว้ที่ตัวเองอีกแล้วนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าคะแนนข้อนี้กี่คะแนนเอาละค่ะ1 2 3บวก100อ้าวปรบมือนะคะปรบมือนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะกลุ่มที่ชนะก็คือเป็นกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวเรามาให้กันหลังไมค์เนาะนักเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ที่เราจะดูแค่ลักษณะเดียวนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้คือดอกของถั่วลันเตาเนาะมันจะมีดอกสีอะไรบ้างคะสีม่วงนะคะกับดอกสีขาวนะคะก็เราก็นำถั่วลันเตารุ่นพ่อดอกสีม่วงพันธุ์แท้กับถั่วรุ่นแม่ดอกสีขาวพันธุ์แท้แล้วพิจารณาเฉพาะสีของดอกนะคะว่าถั่วรุ่นลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะสีของดอกเนี่ยเป็นอย่างไรโดยที่เราไม่สนใจลักษณะอื่นเลยโอเคไหมคะนักเรียนโอเคค่ะทีนี้ในใบงานที่1ของเรานะคะครูมีตารางนี้มาให้รวมถึงใบความรู้เมื่อสักครู่ก็ยังมีตารางนี้นะคะเป็นตารางที่เมนเดลเนี่ยนะคะเขาศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมทั้ง7อย่างของถั่วลันเตานะคะนักเรียนและก็ได้บันทึกผลการทดลองเอาไว้นะคะอย่างเช่นลักษณะแรกคือรูปร่างของเมล็ดนะคะรุ่นพ่อแม่คือเป็นเมล็ดกลมพันธุ์แท้กับเมล็ดขรุขระนะคะแล้วปรากฏว่าในลูกรุ่นที่1ลักษณะที่ปรากฏเนี่ยเป็นลักษณะกลมทุกต้นเลยเมล็ดเนี่ยกลมทุกต้นเลยนะคะแต่ลูกรุ่นที่2ลูกรุ่นที่2มาจากไหนก็คือนำลูกรุ่นมาผสมพันธุ์กันเองนำเมล็ดกลมที่เป็นลูกรุ่นที่1นะคะมาผสมพันธุ์กันเองแล้วพบว่าลูกรุ่นที่2มีทั้งเมล็ดกลมและเมล็ดขรุขระนะคะแต่ว่าอัตราส่วนของลูกรุ่นที่2เนี่ยจะอยู่ที่ 2.96 ต่อ1ก็คือเขาไม่ได้ทำแค่ต้นเดียวถูกไหมนักเรียนเขาทำเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยผลมันก็จะเยอะด้วยแล้วเขาก็ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำอันนี้คือการทดลองของเมนเดลนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ครูได้อธิบายไปจะเป็นลักษณะแค่เพียงลักษณะเดียวคือรูปร่างของเมล็ดในวันนี้นะคะครูเนี่ยรวบรวมมาให้ทั้ง7ลักษณะเลยอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะผ่านตัวใบงานที่1นะคะผลการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบงานแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากนี้ค่ะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะผ่านการนำเสนอนะคะผลการทำกิจกรรมที่ได้ในชั่วโมงนี้กันนะคะเอาละค่ะตัวแทนกลุ่มที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะขอเป็นสัก2กลุ่มแล้วกันกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่ม5ก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเราลองมารับฟังนะคะการนำเสนอผลงานหรือผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5เลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ

0: ครับผมสับข้อที่1 นะครับลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่1 นะครับแตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่2 อย่างไรนะครับก็คือลูกรุ่นที่1 เนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยครับแต่ว่าลูกรุ่นที่2 เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับผมสับข้อที่2 นะครับเมื่อผสมพันธุ์ถั่วลันเตาในแต่ละลักษณะใดที่ไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่มาปรากฏในลูกรุ่นที่2ครับนั่นก็คือรูปร่างของเมล็ดที่ขรุขระครับสีเมล็ดสีเขียวรูปร่างของฝักที่แฟบครับฝักสีเหลืองครับผมตำแหน่งของดอกที่ยอดครับแล้วก็มีดอกสีขาวครับความสูงของลำต้นที่เตี้ยครับผมสำหรับข้อที่3นะครับลูกรุ่นที่2มีอัตราส่วนระหว่างลักษณะที่ปรากฏแต่ละแบบอย่างไรครับก็จะเป็น3:1ครับนะครับผมข้อที่4นะครับเหตุใดเมนเดลจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาไปจำนวนมากนะครับผมก็ขอตอบว่าเพื่อเป็นความแม่นยำในการทดลองครับผม
1: เอาปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะตอบได้ตรงประเด็นนะคะชัดเจนดีมากเลยเอาอีกสัก1กลุ่มกลุ่มไหนดีคะนักเรียนกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยค่ะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่1 นะคะเชิญเลยค่ะ
2: ลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในลูกที่2 อย่างไรแตกต่างจากรูปร่างของเมล็ดค่ะในรุ่นที่2มีรักกลมและก็ขรุขระค่ะโดยรุ่นที่1กลุ่มทุกต้นค่ะเมื่อผสมพันธุ์ถั่วลันเตาในแต่ละลักษณะใดที่ไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่มาปรากฏลูกที่2ก็จะมีรูปร่างขรุขระสีของเมล็ดสีเขียวรูปร่างของฝักที่แฟบสีของฝักสีเหลืองตำแหน่งของดอกที่ยอดสีของดอกสีขาวความสูงของลำต้นเตี้ยค่ะลูกรุ่นที่2มีอัตราส่วนระหว่างลักษณะที่ปรากฏของแต่ละรูปแบบอย่างไร3:1เหตุใดเมนเดลจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเป็นจำนวนมากเพื่อสังเกตความแม่นยำค่ะ
1: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะคะนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะได้ผลการทำกิจกรรมนะคะใกล้เคียงกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะเกี่ยวกับการทดลองของเมนเดลค่ะจากที่ครูนะคะได้ฟังนะคะเพื่อนของเราทั้ง2กลุ่มนะคะพบว่าประเด็นคำถามที่น่าสนใจเนาะครูมีอยู่2ข้อคือข้อที่1ลักษณะด้อยในลูกรุ่นที่1เนี่ยหายไปไหนนะคะและข้อที่2คือเพราะเหตุใดลักษณะด้อยจึงไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่กลับมาปรากฏในลูกรุ่นที่2นั่นเองนะคะครูว่านะคะคำถามนี้น่าสนใจเลยนะคะเมนเดลเขาก็ได้อธิบายไว้เหมือนกันนะคะก็คือลักษณะด้อยในลูกรุ่นที่1ไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่แฝงอยู่ในลูกรุ่นที่1เพียงแต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้แสดงว่าจะต้องมีสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นนะคะและสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้เมนเดลจึงเรียกสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นว่าแฟกเตอร์นั่นเองค่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะนักเรียนแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถแสดงออกมาได้นะคะแต่มันถ่ายทอดไปที่รุ่นต่อๆไปได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นเมนเดลเรียกว่าแฟกเตอร์อันนี้คำว่าแฟกเตอร์นี่เมนเดลตั้งเองนะคะนักเรียนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยมาในปัจจุบันเนี่ยนะคะนักพันธุศาสตร์ก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะอยู่เป็นคู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยโครโมโซมแต่ละคู่ซึ่งมาจากพ่อและแม่จะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันความยาวเท่ากันและมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะบนโครโมโซมที่เป็นคู่กันโดยโครโมโซมที่เป็นคู่กันเนี้ยเราจะเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเอาละค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าแฟกเตอร์ที่เมนเดลตั้งชื่อไว้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราเรียกมันว่าอะไรคะแฟกเตอร์นั้นเมื่อกี้เมนเดลบอกว่าสิ่งที่ควบคุมใช่ไหมคือแฟกเตอร์แล้วถ้าปัจจุบันเราเรียกแฟกเตอร์ว่าอะไรคะนักเรียนเราเรียกมันว่าย ีนนั่นเองนะคะซึ่งยีนก็จะอยู่ในโครโมโซมนะคะนักเรียนแล้วโครโมโซมเขาพบว่ามันจะมีคู่เหมือนของมันอยู่นะคะคือมีรูปร่างแล้วก็ความยาวที่เหมือนกันเลยนะคะเราเรียกมันว่าอะไรนะคะนักเรียนโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองนะคะคือโครโมโซมคู่เหมือนนะคะเอาละค่ะทีนี้คำถามชวนคิดถามว่าแฟกเตอร์หรือยีนที่อยู่เป็นคู่ซึ่งควบคุม

ษณะเดียวกันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมในเซลล์ร่างกายจะมีรูปแบบเหมือนกันหรือไม่จะมีรูปแบบเหมือนกันหรือไม่นะคะตอนนี้เพื่อนต้นทางบางคนบอกว่าเหมือนบางคนบอกว่าไม่เหมือนนะคะเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปศึกษากันนะคะในใบความรู้ที่2ยีนและแอลลีลค่ะเอาละค่ะตอนนี้สามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในใบความรู้นี้กันเชิญเลยค่ะ

เอาละค่ะอ่านใบความรู้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านคำถามนี้นะคะว่ายีนและแอลลีลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะสำหรับยีนและแอลลีลนะนักเรียนมีความสัมพันธ์กันไหมเอาถามอย่างนี้ก่อนมีความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับยีนและแอลลีลตัวยีนเนี่ยมันจะเป็นหน่วยที่กำหนดหรือควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมมันจะอยู่เป็นคู่กันนะคะในเซลล์ร่างกายซึ่งยีนที่อยู่เป็นคู่นี้นะคะอาจจะมีรูปแบบที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันก็ได้รูปแบบที่ต่างกันเนี่ยค่ะเราเรียกมันว่าแอลลีลเช่นยีนกำหนดลักษณะสีดอกของถั่วลันเตาจะถูกควบคุมโดยแอลลีล2รูปแบบก็แอลลีลเด่นควบคุมลักษณะดอกสีม่วงและแอลลีลด้อยที่ควบคุมลักษณะดอกสีขาวพอจะเข้าใจไหมคะยีนเป็นหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมส่วนแอลลีลคือรูปแบบของยีนอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่2นะคะยีนที่ควบคุมลักษณะใดของถั่วที่มีแอลลีลเหมือนกันและยีนที่ควบคุมลักษณะใดที่มีแอลลีล

แตกต่างกันอันนี้อาจจะต้องดูภาพประกอบนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะที่เห็นเป็นแท่งนี้ก็คือแท่งของโครโมโซมนะคะซึ่งเป็นโครโมโซมคู่เหมือนนะคะนักเรียนหรือเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซม

0: ยีนอันไหนเหมือนกันบ้างคะมีคนตอบครูมาว่ายีนที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกนักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีสีส้มเหมือนกันเลยคือมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วนะแล้วพบว่ามีสีส้มเหมือนกันด้วยซึ่งจริงค่ะนักเรียนมันเป็นรูปแบบของยีนที่เหมือนกันก็คือฝั่งทางนี้เป็นแอลลีลที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกเกิดที่ลำต้นเช่นเดียวกันกับฝั่งนี้นะคะก็เป็นแอลลีลที่ควบคุมลักษณะของดอกเกิดที่ลำต้นเหมือนกันอันนี้คือเหมือนนะคะอันนี้คือยีนที่ควบคุมลักษณะที่มีรูปแบบเหมือนกันแล้วอันไหนมีรูปแบบต่างกันบ้างคะยีนควบคุมอะไรคะจากภาพนี้ตรงด้านล่างนี้นะคะจะเห็นว่ามันมียีนที่ควบคุมลักษณะรูปร่างของฝักรูปร่างของฝักมันจะมีฝักแบบไหนคะนักเรียนฝักอวบแล้วก็ฝักแฟบเช่นเดียวกันยีนที่ควบคุมลักษณะความสูงด้วยนะคะก็จะมีแอลลีลที่ควบคุมลักษณะต้นสูงกับแอลลีลที่มีลักษณะแอลลีลที่ควบคุมลักษณะของต้นเตี้ยนั่นเองนะคะพอมันมาอยู่มันจะต้องอยู่เป็นคู่กันแบบนี้นะนักเรียนแอลลิวนะคะมันจะต้องอยู่เป็นคู่แบบนี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดว่ามันมาเข้าคู่กันแอลลิวควบคุมลักษณะของตำแหน่งดอกที่เกิดที่ลำต้นเข้าคู่กันเองเหมือนกันแสดงว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาต้นถั่วต้นนี้ก็จะมีลำต้นขออภัยค่ะก็จะมีตำแหน่งดอกเกิดที่ลำต้นแต่ถ้าเกิดว่าอันนึงฝักอวบควบคุมฝักอวบอีกอันนึงแอลลิลควบคุมฝักแฟบคราวนี้มันจะปรากฏลักษณะไหนออกมาจากที่เราศึกษาการค้นพบของเมนเดลฝักอวบมาเจอกับฝักแฟบก็จะได้ฝักอวบแบบนี้นะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือตำแหน่งนะคะของยีนบนโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะคำถามข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนการข่มอย่างสมบูรณ์คืออะไรจากการอ่านใบความรู้เรื่องยีนและแอลลีลการข่มอย่างสมบูรณ์คืออะไรขอตัวแทนตอบ1คนนักเรียนใครก็ได้การข่มอย่างสมบูรณ์1คนค่ะตอบได้เนี่ยเดี๋ยวแสดงว่ามีความเข้าใจและ1คนใครดีการข่มอย่างสมบูรณ์เชิญค่ะกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะว่าเพื่อนของเราจะตอบแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรนะคะ
1: การข่มอย่างสมบูรณ์เนี่ยคือการที่แอลลีเด่นครับจะสามารถข่มแอลลีนด้อยเนี่ยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาครับผม
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะเพื่อนของเราตอบว่าการข่มอย่างสมบูรณ์นะคะก็การที่แอลลีเด่นตรงนี้ทุกคนไฮไลท์ไว้ในเอกสารเลยนะคะแอลลีเด่นเนี่ยข่มแอลลีด้อยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาให้เห็นสิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะเด่นออกมาเพียงแค่ลักษณะเดียวเท่านั้นนี่ก็คือการข่มอย่างสมบูรณ์นะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในระดับชั้นม.3นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการข่มในลักษณะอื่นแบบไม่สมบูรณ์ต่างๆก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะนักเรียนเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะการศึกษาของเมนเดลนะคะทำให้พบว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนยีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายยีนที่อยู่เป็นคู่นี้อาจมีรูปแบบเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้รูปแบบที่แตกต่างของยีนเราเรียกว่าแอลลีลค่ะเมื่อแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อยมาเข้าคู่กันแอลลีลเด่นจะข่มแอลลีลด้อยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาให้เห็นสิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะเด่นออกมาเรียกการข่มนี้ว่าการข่มอย่างสมบูรณ์ส่วนแอลลีลด้อยเป็นแอลลีลที่ถูกแอลลีลเด่นข่มไว้ไม่ให้แสดงออกสิ่งมีชีวิตจะแสดงลักษณะด้อยออกมาได้จะต้องมีแอลลีลด้อยทั้ง2แอลลีลนี่นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนในเรื่องโอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูกซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใดนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูกวางก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: So, in reading, you have to use your higher thinking skill to read and interpret the meaning. นะครับในการอ่านเรื่องหนึ่งที่ยากนะครับเราจะต้องใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีในการอ่าน3ตัวนี้นะครับเพื่อให้เราจับใจความได้มากขึ้นนะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับเราจะมาดูทีละอันนะครับเราจะดูทีละอันแล้วแจกคะแนนเพิ่มด้วยนะ So the first one reference What is reference Everybody repeat after me reference reference reference is when a word in the text refer back to something else in the passage refer back reference and refer the same thing For example let's see Can you read this sentence for me 1 2 go Sarah gave the book to Mia because she had already read it. So, can you see the blue color? She. Who is she? So, she refers to who? Who is she? Who is she? So, we can say she refers to Sarah. Okay, she refers to Sarah. And what about it? It refers to? Who is it? It refers to the book because Sarah read the books, right? So she refers to Sarah and it refers to the book. This is reference or refers, นะครับ refers, นะครับ When the words refer back to the something else in the passage, นะครับและการใช้ refer คือเราจะดูที่ pronoun I you we they he she it เราไม่รู้ว่าเขาคือใครให้เรากลับไปดูสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้นนะครับสิ่งอยู่ก่อนหน้ากล่าวถึงซาร่าและบุ๊กนะครับดังนั้น she และ it จึงหมายถึงซาร่ากับหนังสือนั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นในการอ่านทุกครั้งถ้าเราเจอ pronoun ตัวไหนก็ตาม I you we they he she it เราต้องรู้ว่าเขาหมายถึงใครโอเคไหมในบริบทนั้นอ่ะแจกคะแนนดีกว่านะครับ reference นะครับทุกคนอ่านประโยคนี้พร้อมกัน 1 2 go I saw a movie last nightIt was really exciting. I saw a movie last night. It was really exciting. It refers to ring a bell. Good one. I give it to good one. I want good one to answer. So good one. Oh, good one. Okay. It refers to.
1: Movie.
0: Movie. So it refers to the movie. It is.The correct answer giving hand group number 1 2 points next one now Can you read the sentence together once ago Tom and Jack went to the park they played basketball until it got dark so they refers to group 2 have group 2 นะครับ group 2นะโอเคThis refers to
2: Tom and Jack.
0: Tom and Jack. It is the correct answer. Giving hand to group number 2, 2 points. นะครับผม So this refers to Tom and Jack. เรารู้ได้อย่างไรว่า they หมายถึง Jack? เราก็ดูที่ประโยคก่อนหน้าว่าต้นประโยคของประโยคก่อนหน้าหมายถึงใคร Tom and Jack. นะครับผม Okay. Next one. We have implications. Okay. Implication. What is implications? Implication.Is something the text suggests indirectly, but doesn't say directly. นะครับผม suggest indirectly mean it is true, but the text, the passage didn't tell you directly. For example, she slammed the door and didn't answer his call. Slam the door, bang, and didn't answer the call. No, I don't want to her. I don't want to talk to him. Sorry. So.How do you think? What was her feeling? What was her feeling? Is she happy? No. Was she happy?
3: No.
0: No. How was she? She was
3: angry.
0: So, what does the text imply? Imply mean? She is angry. This is implication. Mean the text didn't tell that she is angry, but you know it. Okay? ในประโยคมีบอกไหมว่าเขากำลังโกรธแล้วเรารู้ได้อย่างไรครับเพราะว่าเรา imply นั่นเองรู้หรือยังว่า imply คืออะไร imply หรือ implication คือสิ่งที่บริบทนั้นต้องการจะสื่อแต่ไม่ได้บอกเราตรงๆโอเคไหมเช่น she slammed the door ปิดประตูดังปังเลย and didn't answer the call นะครับไม่ได้ตอบไม่ได้รับโทรศัพท์แสดงว่า she is angry. This is implication หรือ imply นะ so the question will be what does the text imply นะ imply or implication the same thing okay let's give your score let's see implication can you read this one one to go Maya Maya always kept an extra pen extra pen mean I have 2 or 10 pen in my hand in her bagEven though she never needed it, herself. Maybe one day you can use only one pen, but she has like maybe 10 pens in her bag. So the sentence implies that Maya is a blah blah blah person. What kind of person Maya is? Why she kept like a lot of pens in her bag? Do you think what kind of person she is? Ring a bell. You can ring a bell.You somebody has only one pen right หลายหลายคนก็มีแค่ปากกาเดียวแต่มาย่าเขามีหลายปากกาพกไว้ในกระเป๋าเลย so what the sentence implies is Maya มาย่าน่าจะเป็น a person คนแบบไหนครับ group 3น่าจะเป็นคนแบบไหนครับถูกผิดไม่มีผิดนะครับมีแต่อยากฟังไอเดียของพวกเรามาย่าน่าจะเป็นคนแบบไหนนะ in English please
3: wish
0: what do you mean by wish นะครับภาษาไทยเราน่าจะหมายถึงเขาเป็นคนน่าจะคนแบบไหน
3: น่าจะเป็นคนรวยครับ
0: น่าจะเป็น rich right rich นะครับ rich นะเป็นคนรวยใช่ไหมครับโอเคเรา imply ได้ thank you very much นะครับน่าจะเป็นคนรวย two points for group 3นะครับ group 4นะครับโอเคเป็นคนแบบไหนได้อีกที่จะพกปากกาไว้เยอะๆนะครับผมแต่ปากกามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะอาจจะไม่ใช่คนรวยก็ได้นะครับ
4: forgot
0: person like a person who always forget right okay thank you very much groupfour นะครับผม two points นะครับผม group two นะครับ group two ลองนะครับผม
5: like studying
0: so Maya like studying thank you very much group two point นะครับผม so any group want to share more นะครับ any group which group five okay take the mic please group one sorry group one okay group one นะครับผม
2: Kind.
0: She is kind or generous. Thank you very much. Good one, 2 points. นะครับผมเพื่อนๆบอกว่าเขาพกปากกาไว้เยอะหลายกลุ่มบอกว่าเขาใจดีเขารวยเขาอาจจะเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ So I have. She is careful. นะครับเป็นคนรอบคอบนะครับ She is prepared. เป็นคนเตรียมพร้อมนะครับ Or she is considerate. นะครับเป็นคนระมัดระวังนะครับเขาอาจจะเป็นคนชอบทำปากกาหายเขาเลยต้องเตรียมไว้นะครับผมเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เรา imply ได้นะครับเป็นสิ่งที่เรา imply ได้ And let's see this one. Alex walked into the room. Alex walked into the room. เข้ามาในห้อง And everyone suddenly stopped talking. Everyone. So the sentence implies that.ประโยคนี้น่าจะ imply ได้ว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าอเล็กเข้ามาในห้องแล้วทุกคนเงียบ imply ได้ว่าอะไรดีกลุ่มไหนกลุ่ม2โอเคกลุ่ม2ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราดูว่าเราจะมี implication ดีขนาดไหนนะครับเราจะมี implication ดีขนาดไหน
5: Alex is the teacher
0: Alex is the teacher okay thank you very much 2 points นะครับผม Alex is the teacher any group 4
4: Alex have aura.
0: Alex has
4: aura.
0: Okay, Alex has aura. Okay, it is. Thank you very much. Go for joy. Has aura now. Aura now. Okay, any group. Why everybody stop talking? Stop talking when Alex come in the classroom. Group one, want to try? Aura now. I love the answer from group number two. Group one.
4: Dangerous.
0: Alex is dangerous okay แปลว่าอันตรายแบบเชิงแบบน่ากลัวหรือเปล่าโอเค thank you very much good one 2 points นะครับ so let's see what you can imply from the sentence นะครับ so when Alex come in the classroom and everybody stop talking it mean the sentence imply that one people might have been talking about Alex คือเพื่อนในห้องอาจจะกำลังนินทา Alex อยู่คนเข้ามาก็เลยเงียบหรือ2คือ Alex made them uncomfortable แปลว่าทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจถ้ากรณีของคุณครูก็จะอยู่ในกรณีที่2คืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาอเล็กเนี่ยอาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือเพื่อนที่เพื่อนไม่ชอบอะไรเงี้ยพอเข้ามาแล้วทุกคนก็เลยเงียบทันทีอาจจะกำลังซุบซิบนินทาอยู่อะไรแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรา imply ได้นะครับสิ่งที่เรา imply ได้นะต่อมา inference นะครับ everybody inference repeat after me inference mean An inference is a conclusion of guess or guess from the

0: text clue and your experience text clue แปลว่าสิ่งที่อยู่ในเรื่องราวรวมกับประสบการณ์เดิมของเราสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเอามารวมกันเป็น conclusion คือบทสรุปของสิ่งนั้นเช่น the ground is wet everybody read it together one to go the ground is wet and children are carrying umbrella so what can you infer about the weather today the weather today what can you infer it'sraining is raining or is rainy season how can you tell how could you tell ทําไมเรารู้ถึงว่าฝนกําลังตกในประโยคบอกมั้ยว่าฝนกําลังตกไม่แต่เรารู้ได้จาก text clue คือคําใบ้ในนี้เช่น the ground is wet พื้นเป็นไงพื้นเปียกและทุกคนเป็นไง carrying umbrella ถือร่มเราจึงสรุปได้ว่าอากาศเป็นยังไงครับกําลังฝนตกอยู่นี่คือ inference นะครับ inference คือการสรุปจากหลักฐานที่มีและความรู้ประสบการณ์เดิมของเรานะครับเรารู้ว่าพื้นจะเปียกเมื่อฝนตกและคนจะถือร่มเมื่อฝนตกนะครับผมนี่คือ inference นะโอเคมั้ยอ่ะลองดู everybody Ethan came home with a big smile and a gold medal around his neck นะ medal you know gold medals gold like we have silver we have gold we have bronze and a big smile so what it can be infer from the text that Ethan infer from the text that Ethan ring a bell gold tree ha what happened to Ethan he smiled and wear a gold medal
1: He won a tournament.
0: Thank you very much, Group 2. Oh, Group 3, 2 points. นะผมสิ่งที่เราสามารถคาดเดาได้คือเขายิ้มแล้วเขามีเหรียญทองห้อยว่าเราสามารถ infer ได้ว่าอะไรครับ infer ได้ว่าเขาน่าจะ won some competition or tournament นะน่าจะชนะอะไรบางอย่างมานะครับเขาเลยยิ้มแล้วมีเหรียญด้วยนะครับผมนะ next one อ่ะจบแล้วนะครับผมโน้ตนะครับโน้ตนะครับสิ่งที่เราต้องจำนะครับเรามี3อย่างคืออะไรบ้างนะครับ3อย่าง3อย่างเรามี reference หรือ refer อันที่2 implication หรือ imply อันที่3คือ inference or infer นะครับ so remember the word refers the other implies and the reader infers นะครับ words หรือคำในประโยคนั้นจะ refer ถึงอะไรบางอย่างได้ส่วนผู้เขียนจะ implies แปลว่าบอกเป็นในส่วนคนที่ infer คือคนอ่านนะครับหน้าที่ของ3คำนี้ต่างกันนะครับคนอ่านจะเป็นคน infer คืออนุมานในภาษาไทยนะคนอ่านจะเป็นคน infer คืออนุมานหรือคาดการหรือสรุปเรื่องราวส่วนผู้เขียนจะเป็นคน implies หรือบอกเป็นในส่วนคำจะเป็นสิ่งที่ refers หรือเชื่อมโยงถึงอะไรบางอย่าง refer แปลว่าเชื่อมโยงถึงอะไรบางอย่างแปลว่าอ้างถึงนะครับเช่น it อาจจะหมายถึงคนสัตว์สิ่งของนะครับโอเคเนาะ so these three techniques นะครับ remember the word refers the others implies and the readers infers นะครับ3อย่างนี้ทำหน้าที่ต่างกันนะครับโอเคเนาะSo now everybody in this worksheet or in this handout นะครับในใบความรู้ที่2จากครั้งที่แล้วนะครับถ้าคุณครูปลายทางไม่ได้เตรียมมานะครับคุณครูสามารถให้นักเรียนใช้ใบงานใบความรู้เดิมได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณครูเตรียมมานะครับในใบความรู้นี้นะครับใบความรู้เดิมนะครับเพียงแต่ว่าคุณครูจะใส่หมายเลขบรรทัดไปให้ด้วยเพื่อว่าเราจะได้ใช้กลวิธีในการอ่านในการตอบคำถามวันนี้นะครับผมสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแจกเพื่อนเลยนะครับเก่ง Can you pass it to your friend one each okay now it's time to quiz you it's time to quiz you I have handout number 2 three influential artificial intelligences from last time นะครับบทอ่านจาก3 AI จากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านเรื่องนี้กันเพราะว่าเราครั้งนี้เราเรียนคำศัพท์แล้วก็ได้อ่านไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามโดยการใช้ reading strategy 3อันที่เราเรียนไปคือ reference inference and implication นะครับผมโอเคพร้อมนะครับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนมีคำถามทั้งหมด 5-6 ข้อนะครับนักเรียนเขียนคำตอบไว้ในสมุดได้เลยนะครับนักเรียนสามารถเขียนเลข 1-6

ไว้ในสมุดแล้วก็รอเขียนคำตอบได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ I will have this one for you money drop everybody read it together money drop money drop so in this activityI will have you in groups, นะครับ groups of five, นะครับ and right now you are already in your groups, นะครับ and now get money from the teacher, so I have the money for you. This is the money, นะครับ this is the money, นะครับ this is the money, นะครับ we have money for you, นะครับ I'm rich today, นะครับ and you will be rich too, นะครับคุณครูมีเงินให้นะครับวันนี้คุณครูมีเงินให้นะครับให้กับนักเรียนต้นทางนะครับ and then what you have to do is you have to read the questions on the screen.You have to read the questions on the screen. For example, what is not black? Hair, eye, teeth, and ink. What is not, which one is not black? So if you think teeth number three, you put the money on the answer like this. นะครับผม You put the money on the answer like this. Okay? To bet. Now, to bet. นะครับ So, every group you will get.$6 million. You get $6 million. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. นะครับ And you cannot keep it with yourself. นะครับ Cannot keep it with yourself. ในทุกๆข้อเราจะไม่สามารถเก็บเงินไว้กับตัวเองได้เราจะต้องใช้ทั้งหมดนะครับ So if you think choice one is the correct answer, you are very very sure. Very sure. You put $6 million.On choice one, but if you am not very sure, maybe it one or two, you can share $3 million for one, $3 million for two. If you think not very sure, one, two, or three, you can do it for three choices. One choice is okay. Two choices is okay. Three choices is Still okay, but four choices not allowed. Okay, you can do three for the most. Okay, and when I tell you the answer, if you answer correctly, you get the money back, and answer for the next question. But if you put it in the wrong answer, your money will drop and gone. Okay, seriously. Okay, now everybody.I want each group to come and get the money, นะครับผม So the representative can come and get the money, นะครับผม Okay, so one person from each group can come and get money, นะครับแต่ละตัวแทนกลุ่มมารับเงินได้เลยครับผม Group 1, which color do you want? Pink, okay, ไปเลย Group 3, blue Group 2, purple, red or greenGreen is okay. Green. Okay. Group 4, yellow. And group 5, orange. $6 million. Okay. Now ready? นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางทุกข้อเราจะต้องใช้เงินให้หมดห้ามเก็บไว้กับตัวเองนะครับผมให้ตัวแทนออกมาวางก็ได้นะครับเราไม่ต้องทุกคนลุกมานะให้ตัวแทนออกมาวางได้นะครับผมแต่ปรึกษากันก่อนนะครับปรึกษากันก่อนนะครับผมโอเคนะโอเค each question you have 1 minute แต่ละข้อเรามีเวลา1นาทีคิดให้ดีๆใช้ใบความรู้ที่2ในการตอบคำถามโอเคไหมใช้ใบความรู้ที่2ในการตอบคำถามพร้อมนะครับผมThe first questions 1 minute use handout number 2ใช้ใบความรู้ที่2ที่มีเลขบรรทัดกำกับบอกนะครับผม The first question is the word accurate line 9บรรทัดที่9นะครับ has the closest meaning to closest meaning closest แปลว่าอะไรใกล้เคียงกับความหมายใดมากที่สุด 1 minute goYou can put the money on it นะ or you can wait for the time to end นะครับเราสามารถรอเวลาได้ไม่ต้องรีบนะครับรอเวลาได้นะครับผมคิดดีๆนะครับ accurate on your hand out นะครับอยู่ใน hand out นะครับผมถ้าเรามั่นใจระวัง1ช่องได้เลยแต่ถ้าไม่มั่นใจแชร์ได้นะครับแชร์ได้แต่ถ้าเงินหมดเราหมดเลยนะถ้าเงินหมดเราไม่เหลือไปข้อต่อไปนะครับคิดดีๆนะครับ accurate has the closest meaning to
นะครับน่าจะแปลว่าอะไรในบรรทัดที่9นะครับน่าจะแปลว่าอะไรในบรรทัดที่9นะครับผมโอเคมั่นใจวางเลยมั่นใจวางเลยแต่ทั้งหมดคือหมดนะครับแต่ทั้งหมดคือหมดนะครับหมดทั้งหมดโอเคall in so everybody say all in นะครับโอเค10 second left โอเค so everybody you chose everybody here on site นะครับนักเรียนต้นทางนะครับวางไว้ที่คำตอบที่1นะครับถ้าคำตอบที่1ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทุกคนจะไม่เหลือตังค์กลับบ้านในวันนี้นะครับผมโอเค let's check นะครับ accurate line 9นะครับบรรทัดที่9 accurate has the closest meaning มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าอะไรมากที่สุดนะครับ let's see interesting incorrect importantcorrect and correct and difficult so accurate let's see number 1 3 2 1 it is the correct answer so the correct answers นะ correct กับ accurate นะ let's see why นะครับ let's see why นะ here it said can also handle hard question AI คือ Gemini เนี่ยสามารถช่วยตอบคำถามได้แล้วก็ giving details and accurate answer ให้คำตอบที่เป็นยังไงครับให้คำตอบที่ accurate คือคำตอบที่correct ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับ accurate แปลว่า correct ให้คำตอบที่ถูกต้องคือ Gemini สามารถให้คำตอบที่มันถูกต้องได้นะ so I think everybody you did a very great job for the first question นะครับ but it's just the beginning นะครับคุณครูรู้อยู่แล้วว่าข้อที่1จะต้องเป็นข้อที่ง่ายสุดครูก็เลยให้พวกเราคิดว่าจะตอบเป็นข้อเดียวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น you can get back your money นะครับ you can get back your money นะครับผมโอเค orange นะครับ yellow and blue นะครับ blue blue นะครับ blue โอเค you can get your money the colorsโอเคนะครับ I'm green right Who's green โอเค Nice Next one นะครับ Question number 2นะ You don't have to be hurry นะครับเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับมีเวลาอยู่นะครับมีเวลาอยู่ Alright see Question number 2 1 minute 1 minute Think carefully The question isThe pronoun it line 10 refers to go 1 minute นะครับit line 10 refers to

ตอนนี้ระวังตัวไว้ดีๆนะครับผมอาจจะโดนคุณครูหลอกได้นะครับผมใครมั่นใจวางหนึ่งเลยใครไม่มั่นใจแชร์ได้นะแชร์ได้10 second 10 second left โอเคโอเคโอเคโอเคนะโหAlright see So now everybody you put all in choice number 3 Gemini นะครับ Let's check นะครับ Let's check if you are correct yes or no นะ The first one Co-pilot 3, 2, 1 incorrect number 4 scientific data it is incorrect so we have choice number 2 and 3 ChatGPT or Gemini ChatGPT or Gemini let's check ChatGPT or Gemini Gemini it is the 3, 2, 1 it is the correct answer the correct answer นักเรียนปลายทางถูกหรือเปล่าครับนักเรียนวัยทางถูกหรือเปล่านะครับผมโดนครูหลอกเพราะว่าคำว่าอิดตรงนี้มีคำว่า ChatGPT อยู่แต่ว่า ChatGPT ตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่คำว่าอิดนะครับเพราะเขาบอกว่า like ChatGPT คือเหมือนกันกับ ChatGPT คือมันสามารถช่วยเกี่ยวกับการสนทนาได้แสดงว่าคำว่าอิดตัวนี้ไม่ได้หมายถึง ChatGPT แต่หมายถึง1 AI ที่เหมือนกับ ChatGPT คือใครครับคือ Gemini แต่ไม่ใช่ ChatGPT นะครับผมดูดีๆนะนะครับ So everybody you still alive นะครับทุกกลุ่มยังมีชีวิตอยู่รอดครบ6 มิลเลียนดอลลาร์นะครับ So the question is going to be harder and harder นะครับคำถามจะ

มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ so get your money back please get your money back get your money back นะครับ get your money back นะครับโอเค group greens and orange นะครับ greens and orange นะครับ greens and orange โอเค now questions number 3 questions number 3 let's go questions number 3Ready? Questions number 3. The phrase unlike ChatGPT and Gemini, line 16 to 17 implies that Copilot is

อินและกลุ่มสาวนะครับออินกลุ่มแรกแล้วกลับบ้านกลุ่มแรกหรือเปล่านะกลับบ้านกลุ่มแรกหรือเปล่านะบอกแล้วว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยากขึ้นเรื่อยๆอิมพลายจำได้ไหมอิมพลายแปลว่าอะไรนะอิมพลายแปลว่าอะไร10 second left 10 second leftall in อีกแล้ว all in all in all in one ไปเลยนะ all in นะครับผมโอเค all in thank you นะผมโอเคนะ so unlike chat GPT and Gemini นะครับเขาบอกว่าไม่เหมือนกับ Gemini และ chat GPT Copilot เนี่ยมันจุดๆๆๆแสดงว่าคนเขียนเนี่ยต้องการจะ imply ว่ามันไม่เหมือนอย่างไรนะครับข้อที่1 use with general data Copilot เนี่ยใช้ข้อมูลทั่วๆไปมั้ยไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ใช้ข้อมูลทั่วไปในการกรอกป้อนเข้าไปคือ ChatGPT กับ Gemini นะครับ Number 3 one of the most valuable AI ยังไม่ใช่นะครับ2 or 4 mainly used in research or focus on programming tasks นะครับ4 is 3 2 1 it is the correct answer you're still alive นะครับผม because you can see hereUnlike ChatGPT and Gemini, which work in general text นะครับคำว่า which work in general text คือ Gemini กับ ChatGPT นะครับซึ่ง Copilot ไม่เหมือนเพราะ Copilot จะใช้กับ coding text คำว่า coding ก็คือรหัสก็คืออันเดียวกันกับคำว่า programming text text ว่าภาระงานไม่ว่าจะ generate รูป generate code generate อะไรต่างๆเราเรียกว่า text หมดเลยนะครับแล้วก็คือภาระงานของเขาที่เขาทำได้แสดงว่าการที่เขาบอกว่าCopilot ไม่เหมือนกับ2 อันนี้แสดงว่าเขาจะหมายความว่า Copilot เนี่ยมันพิเศษด้าน programming tasks นะครับนั่นเองเนาะโอเค next one everybody get back your money you're still alive นะครับ นะครับโอเค group orange and we have green and blue นะครับ wow you smart I'm happy that you correctly นะครับผมถ้าเราตอบถูกคุณครูก็ดีใจมากแสดงว่าเราเรียนเข้าใจนะครับแสดงว่าเราเรียนเข้าใจนะยิ่งเราตอบถูกเยอะคุณครูก็ดีใจนะครับผมโอเค next one questions number 4 1 minute it can be inferred from the passage that เรียนไปแล้ว infer น่าจะหมายถึงอะไรนะครับ infer นะครับ3 2 1 1 minute infer นะครับ let's go infer แปลว่าอะไรนะวันนี้เราเรียน3อย่างไปนะครับ infer น่าจะคืออะไรนะEach AI has different specializations Copilot can't understand general text Gemini was created for scientists

โอเค All in one for group 2one for group 2 one again and group 5 one two นะครับผมโอเค10 second left นะครับนักเรียนปลายทางครับนักเรียน

ทางตอบอะไรเอ่ยนะนักเรียนต้นทางตอบช้อยที่1 นะครับยังตอนนี้ยังไม่มีใครเสียแม้แต่ล้านเดียวนะครับลองดูนะครับผม infer แปลว่าอะไรนะครับใครจำได้ infer แปลว่าอะไรนะการสรุปเรื่องราวจากสิ่งที่บอกในเรื่องและประสบการณ์ของเราเองจำได้ไหมที่พื้นเปียกคนถือร่มแสงว่าฝนน่าจะตกเรื่องนี้เราอ่านแล้วรู้สึกว่าอะไรที่เรา infer ได้1 each AI has different specialization 2 copilots can understand general tech นะครับCopilot ไม่สามารถเข้าใจข้อความธรรมดาได้ infer ได้ไหมเขาบอกว่า Copilot เนี่ยเน้นหรือ specialize หรือมีความพิเศษด้านการอ่านโค้ดแต่ไม่ได้บอกว่าเขาอ่านข้อความธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดนะครับ Gemini เนี่ยเขาบอกว่าเน้นด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้บอกว่าถูกสร้างมาเพื่อนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดและ check 1 or 4นะครับ number 1 each AI has differentspecialization แต่ละ AI นั้นมีความพิเศษแตกต่างกันในตัวของมันเอง it is the correct answer correct answer and here it is your answer นะครับ one of its main feature นะครับอันนี้คือ ChatGPT นะครับ main feature Gemini has also your its specializations and Copilot has its specialization so each one has its own specialization นะครับแต่ละตัวมี specialization ของมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่เรา infer ได้จากเรื่องนี้นะครับโอเค so everybody you did a great job get back your money again get back your money again นะครับ get back your money again นะครับ group โอเค each group โอเค questions number 5 we coming closer นะครับ we coming closer all right see questions number 5 1 minute 3 2 1 ChatGPT can handle all of the following tasks except ChatGPT can handle all of the following tasks except go 1 minute one okay

think carefully think carefully นะครับผม think carefully accept เครียดเลยข้อนี้เริ่มเครียดแล้วข้อนี้เริ่มเครียดทุกคนเริ่มเครียดแล้วmean except แปลว่าอะไร except แปลว่ายกเว้นนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นนะครับ2 1 and 2 almost die นะครับนะครับ group orange นะครับผมso ChatGPT can handle what does it mean handle can you remember จำได้ไหม handle แปลว่าอะไร handle แปลว่าช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาทุกข้อ all of the following นะฮะคำว่า all of the following แปลว่าตามทุกข้อต่อไปนี้เลย except แปลว่ายกเว้นข้อใดต่อไปนี้ข้อใดที่ ChatGPT ทำไม่ได้ 4 summarizing data สรุปข้อมูลทำได้ไหมทำได้ 3 composing essay composing แปลว่า writing นะครับแปลว่าเขียนนะเขียน essay ได้ไหมเขียนได้นะครับเหลือ chatting and contacting customers นะครับ 1 or 2Let's take two, contacting customer. 3, 2, 1, the correct answer. Correct answer. Why? นะครับ SC. This is how ChatGPT can do. นะครับ Talk with people. Write text. Chat, answer questions. Writing essay. Summarizing information. นะครับแต่ customer แปลว่าลูกค้าเขาบอกว่า ChatGPT เนี่ยมัน good for customer คือมันดีต่อลูกค้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถ contact แปลว่าติดต่อลูกค้าให้ได้ไม่ใช่ ChatGPT ติดต่อลูกค้าให้เราไม่ได้นะครับแค่มันดีสำหรับการทำธุรกิจเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับ alright everybody you still alive นะครับ I'm good for that นะครับ I'm happy for that ทุกคนยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับดีใจมากนะครับข้อสุดท้ายนะครับ everybody get back your money get back your money get back your money นะครับ get back your money นะครับผมโอเค and the last one นะครับผมThe last one, let's see. Everybody, 1 minute. Think carefully.

The main purpose of the passage is ยากแล้ว The main purpose of the passage is 1 minute go ข้อนี้แหละเราจะมาดูว่าจะมีคนทุกคนจะอยู่รอดทั้ง6ล้านมิลเลียนดอลลาร์ไหม6 million dollars หรือว่าจะ

0: 10.
1: มีคนไม่มั่นใจด้วยโอเคจะไปทั้ง2หรือเปล่าปรากฏว่าข้อสุดท้ายไปกลับบ้านหมดทุกคนไม่ได้นะครับผมทุกคนจะได้เหลือตังค์6ล้านกลับบ้านไหมนะครับ You have 6 million dollars now นะครับผม So everyone you repeat after me purpose คำว่า purpose นะครับ it means why the other make this passage for you why the others make this passage for you ทำไมคนเขียนถึงเล่าเรื่องนี้ให้กับเราเขามี purpose คือวัตถุประสงค์ใดทำไมเขาถึงเขียนเรื่องนี้ให้เราอ่าน 1. entertains AI user เพื่อให้ความสนุกสนานแก่คนใช้ AI ถูกหรือผิด incorrect นะครับผม number 4. educate young generation เพื่อ education รู้จัก education ไหมการศึกษา educate ว่าเพื่อให้การศึกษากับเด็กรุ่นใหม่มีพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ไหมในเรื่องนี้ไม่มีเหลือ2 introduce new AIs introduce yourself introduce แปลว่าแนะนำเพื่อแนะนำ AI ให้เป็นที่รู้จักกับ compare different AI compare แปลว่าเปรียบเทียบอ่ะเรื่องนี้เขาแนะนำหรือเขาเปรียบเทียบคิดดีๆนะเขาแนะนำหรือเปรียบเทียบนะครับผม Let's see. Do you want me to check 2 or 3 Do you want me to check 2 or 3 2 okay 2 introduce new AI 3 2 1 it isincorrect นะครับผมcompare นะครับวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้คือ compare นะครับ compare ทำไมนะครับเราดูนะครับเราจะเห็นคำว่า similar นะครับคำว่า similar นะครับในที่นี้นะครับ similar แปลว่าความเหมือนแล้วก็ different นะครับ similar and unlike นะครับ unlike แปลว่าแตกต่างเราจะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องนี้เขามีการเปรียบเทียบระหว่าง3 AI นี้ดังนั้นแล้วคำตอบคือ compare นะครับ compare นะครับ so everybody here on site นะครับ you did a very great jobYou did it all correct for 6 questions. Give a big hand to yourself. 6 questions. So, each group you get 6 more points. นะครับ ทุกกลุ่มจะได้ 6 คะแนนเพิ่มนะครับ ระบาย 4 ไปเลยนะครับ 6 คะแนนเพิ่มนะครับ โอเค Now, everybody. Let's review. So, today you have learned 3 reading strategies. What are those? Give me some. We haveReference. Number 2. Implications. And number 3. Inference. Now, who can tell me what is reference? Ring a bell. Group 2. Reference. What is reference? If you can answer in English, you can answer in Thai. นะครับ เราอธิบายเป็นภาษาไทยตามความเข้าใจได้นะครับ ภาษาไทยได้Reference คืออะไรนะครับ reference โอเคอ
2: ่ะให้ดูว่าประโยคก่อนหน้าหมายถึงอะไร
1: จ้าเป็นคำนั้นหมายถึงใครในบริบทนั้นใช่ไหมเช่น are you with he she it pronoun ตัวนั้นหมายถึงใครนะ thank you very much group 2 point นะครับ 2 point นะ and inference นะครับ inference คืออะไร ring a bellกลุ่ม 3 inference นะไม่ใช่ implication นะครับ inference นะครับ inference นะ
3: สิ่งที่ต้องการจะสื่อครับ
1: สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อใครเป็นคน infer ระหว่างคนเขียนหรือคนอ่านเป็นคน infer
3: คน
1: เขียนหรือคนอ่านเป็นคน infer
3: คนอ่านครับ
1: คนอ่านเป็นคน infer

0: ต้อนรับกลุ่ม3 number 2 points and the last one implication what is implication ring a bell กูไฟมาเลยกูไฟบ้างนะครับกูไฟโอเค imply implications นะ
1: สิ่งที่บริบทต้องการจะสื่อแต่ว่าไม่ได้บอกครับ
0: ถูกต้องนะครับ Who is the person who imply the reader or the other ใครเป็นคน imply หรือ implication ระหว่างคนเขียนหรือคนอ่านนะครับ
1: คนเขียนนะครับ
0: คนเขียนถูกต้องนะครับ giving hand to number 5 2 point นะครับผมเก่งมากนะครับทุกคน so everybody shark everybody shark clap wow everybody I'm happy to see you all today even though today is going to be the last time that I see you all I want everybody to look at this quote and I will leave you with this quote okay from Fei Fei Li co-directors of the Stanford InstituteOf human centered artificial intelligence. เขาบอกว่า artificial intelligence is not a substitute for human intelligence. It is a tool to amplify human creativity and ingenuity. นะครับ ingenuity นะครับแปลว่าเขาบอกว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนความฉลาดของมนุษย์ได้แต่มันจะเป็นสิ่งที่ amplify แปลว่าสิ่งที่ขยายหรือทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นคือทำให้ creativity ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวเรามันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับถ้าเราใช้ AI ถูกเราก็จะอยู่ในโลกของยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัยและได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคุณครูอยากให้เราใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพคิดก่อนใช้แล้วต้องวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะครับอย่าใช้ไปโดยปราศจากการไตร่ตรองนะครับ Everybody I'm happy to see you all thank you very much for everything throughout the whole semester I wish I could see you in the future นะครับ I hope you are happy with that and I hope you kind of like raise awareness and get some motivations of learning English นะครับ Who doesn't like English please try harder see English is justa tool of communication นะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกับเครื่องมือในการสื่อสารนะครับถ้าเราคิดว่ามันยากเราจะไม่มีวันที่จะสื่อสารมันได้นะครับผม everybody see you again next time thank you very much today I want you to leave the class with like a big heart okay everybody see you again next time bye bye
2: let's thank the teacher
3: thank you teacher
0: so everybody heart love you see you again

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketTicket ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งค่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลิงเกอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องแนวรู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่

มาสร้างผลิตในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับขย่าวขย่าวให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ

0: เรียนทั้งหมดของความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเรานะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีการสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเนี่ยเรื่องอะไรจำได้ไหมวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกันไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยก็คือภาษาใช่ไหมคะการแต่งกายอย่างประเพณีการเล่นต่างๆใช่ไหมคะในแต่ละภูมิภาคของสังคมไทยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะคือเรื่องวัฒนธรรมสากลค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนต้องสามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์และยกตัวอย่างการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมได้ค่ะและในข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องวัฒนธรรมสากลนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเราเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมไทยกันไปแล้วนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมสากลคืออะไรคะสิ่งเพื่อนบอกว่าสิ่งที่เขาใช้กันทุกคนอย่างไรวัฒนธรรมสากลคืออะไรลองช่วยกันคิดสิคะคืออะไรอะไรนะลูกคือสิ่งที่เขายอมรับกันทั้งนานาชาติและทั่วโลกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนวัฒนธรรมสากลนะคะก็คือสิ่งที่ปฏิบัติแบบดีงามที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกกันเองนะคะนักเรียนทั้งในนานาชาติแล้วก็ในระดับทั่วโลกเลยนะคะแล้ววัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้ในสังคมไทยของเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามถามว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนใช้สิ่งของหรือสิ่งใดบ้างที่สะท้อนการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในสังคมไทยนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันนี้มีอะไรคิดว่ามีอะไรการแต่งกายเช่นยังไงคะแต่งกายเป็นอย่างไรเสื้อผ้าเสื้อผ้าเช่นเสื้อชุดอะไรคะชุดยูนิฟอร์มชุดสูทต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรอีกคิดว่ามีอะไรอีกเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอะไรคะลูกเช่นกีตาร์ใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะกลองมีอะไรอีกเอ่ยอาหารอาหารเช่นอะไรอาหารอะไรคะพิซซ่าต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรอีกคิดว่ามีอะไรอีกคะภาษามีภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนต่างๆใช่ไหมคะก็เช่นช้อนส้อมเป็นไหมเป็นวัฒนธรรมสากลไหมคะที่เรารับเอามาจากต่างประเทศนั่นเองนะคะก็มาใช้ในสังคมไทยของเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้กิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้ก็คือกิจกรรมสืบค้นข้อมูลนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมสืบค้นข้อมูลนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสืบค้นวัฒนธรรมสากลวัฒนธรรมสากลมาค่ะให้ได้มากที่สุดเลยแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นมาให้ได้มากที่สุดคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมสากล นะคะนักเรียนและเลือกมาเพียง หนึ่งอย่างที่นักเรียนอยากจะเลือกรับมาใช้กับสังคมไทยของเราและพร้อมกับนักเรียนต้องบอกเหตุผลกับคุณครูได้ด้วยว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกรับวัฒนธรรมสากลนั้นนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะตอนนี้หมดเวลาสำหรับการสืบค้นข้อมูลแล้วคุณครูจะขอสอบถามนักเรียนแต่ละกลุ่มกันบ้างว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นสืบค้นวัฒนธรรมสากลอะไรกันมาบ้างแล้วก็นักเรียนเลือกรับวัฒนธรรมสากลอะไรมา1อย่างต่อ1กลุ่มนะคะพร้อมบอกเหตุผลกับคุณครูด้วยเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยละกันนะคะกลุ่มที่1นักเรียนสืบค้นมามีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมสากลคะ
1: ที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นมารยาททางสากลครับก็คือผมจะใช้การจับมือครับเพราะว่าการจับมือนะครับเป็นมารยาทที่ได้รับการยกย่องโดยทั่วไปครับในสังคมครับแล้วก็เสริมสร้างความเคารพแล้วก็ต่อผู้อื่นและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีครับ
0: ก็เรื่องในเรื่องของมารยาทในการทักทายการจับมือกันใช่ไหมคะค่ะก็ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้สืบค้นหลายหลากหลายเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่เราสืบค้นมายกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างในเรื่องของวัฒนธรรมสากล
2: เครื่องแต่งกาย
0: มีเครื่องแต่งกายอย่างไรคะแต่งกายอย่างไรในเรื่องของสากลเช่นการใส่สูทผูกไทยใช่ไหมคะมีอะไรอีก
2: เคร
0: ื่
2: องประด
0: ับ เครื่องประดับเครื่องประดับไทยก็มีถูกไหมเครื่องประดับอย่างไรคะเพชรพลอยต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกเทศกาลงานต่างๆที่รับเอาของสากลมาเช่นเทศกาลอะไรคะลูก
2: คริ
0: สต์มาสค่ะมีอะไรอีกไหมที่เป็นของสากลที่วัฒนธรรมไทยเรารับนำมาปฏิบัติ ด้วยมีอะไรอีกมีเยอะแยะเลยเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมคะมีหลากหลายเลยทั้งด้านอาหารก็มีใช่ไหมคะค่ะถัดมากลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มที่2สืบค้นมามีวัฒนธรรมอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างมาก่อนมีอะไรบ้าง
3: ภาษาม
0: ีด้านภาษาก
3: ีฬา
0: ด้านกีฬากีฬาเช่นกีฬาอะไรลูกกีฬาอะไรคะ
3: ฟุตบอล
0: บาสเกตบอลอะไรอีกคะวอลเลย์บอลมีอะไรอีกคะลูก
3: มีเรื่องของ
0: เทคโนโลยีต่างๆอะไรอีกคะการแต่งกาย
3: ค่าน
0: ิยมและประเพณีเทศกาลต่างๆแล้วกลุ่มที่2เลือกรับวัฒนธรรมเลือกรับวัฒนธรรมอะไรของสากลมาคะ
4: ค่ะวัฒนธรรมที่กลุ่มพวกหนูเลือกมานะคะจะเป็นในเรื่องของค่านิยมค่ะในเรื่องของความเท่าเทียมค่ะ

0: สาเหตุที่พวกหนูเลือกหัวข้อความเท่าเทียมมาเนี่ยเพราะว่าความเท่าเทียมเนี่ยหนูมองว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับค่ะก็เลยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เราควรที่จะรับมาค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่2ก็เลือกรับในเรื่องของความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะถัดมากลุ่มที่3กันบ้างนักเรียนสืบค้นมามีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมสากลคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นภาษาอะไรภาษาอังกฤษอะไรคะภาษาจีนมีอะไรอีกเครื่องดนตรียกตัวอย่างเช่นเครื่องดนตรีอะไรคะกีตาร์เปียโนกลองมีอะไรคะด้านกีฬามีกีฬาอะไรวอลเลย์บอลเทนนิสมีอะไรอีกไหมวันสำคัญสากลต่างๆเช่นวันอะไรวันคริสต์มาสวันฮาโลวีนก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสากล นั่นเองซึ่งไทยเราก็รับนำวัฒนธรรมต่างๆนั้นมาด้วยและถ้าเป็นกลุ่มที่3ถ้าเราเลือกได้เราจะอยากเลือกรับวัฒนธรรมอะไรของสากลมาดีคะนักเรียนหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: เลือกเป็นเครื่องดนตรีค่ะเพราะว่าเป็นที่นิยมแบบมาตรฐานสากลค่ะแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะ
1: สร้างเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนในสังคมได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมากลุ่มที่4มีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราสืบค้นมาคะ
3: มีด้านภาษาครับ
1: มีด้านภาษามีอะไรอีกคะ
3: ศาสนาครับ
1: ศาสนา
3: แล้วก็การเมืองครับ
1: การเมืองการปกครองมีอะไรอีกคะ
3: เศรษฐกิจครับ
1: ด้านเศรษฐกิจ
3: แล้วก็เทคโนโลยีครับ
1: ด้านเทคโนโลยียกตัวอย่างเทคโนโลยีอะไรบ้าง
3: อินเทอร์เน็ตครับ
1: อินเทอร์เน็ตอะไรคะ
3: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือ
3: รถยนต์ครับ
1: รถยนต์ก็รับนำจากสากลหรือต่างประเทศมาในสังคมไทยแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: มีอะไรอีกคะ
3: มีการแต่งกายครับ
1: การแต่งกาย
3: มารยาท
1: มารยาทเช่นมารยาทอะไรคะ
3: มารยาทการจับมือครับ
1: จับมือการทักทายเป็นการทักทาย
3: ครับแล้วก็มีเทศกาลครับ
1: เทศกาลงานสำคัญต่างๆของสากลใช่ไหมคะ
3: กีฬาครับ
1: ด้านกีฬานั่นเองแล้วนักเรียนกลุ่มที่4เลือกรับวัฒนธรรมอะไรของสากลมาคะ
3: การแต่งกายครับ
1: ด้านการแต่งกายเพราะว่าอะไร
3: เข้าถึงง่ายครับและใช้เป็นประจำวันอยู่แล้วครับ
1: เข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นการแต่งกายแบบไหนคะ
3: ใส่สูทใส่ชุดธรรมดาที
1: ่ใส่สูทผูกเนคไทแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่เดรสได้ใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกรับตรงนี้มาเพราะอะไร
3: เพราะว่าสามารถใส่ในพิธีต่างๆได้ครับ
1: สามารถใส่ในพิธีต่างๆได้ทำให้เราเป็นคนที่ดูเขาเรียกว่าสุภาพสุขุมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่รับนำมาจากสากลก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วโลกด้วยนั่นเองนะคะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยถัดมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5สืบค้นมามีวัฒนธรรมอะไรบ้างของสากลคะ
4: มีวัฒนธรรมการแต่งกายสากลครับ
1: มีการแต่งกายก็คล้ายๆกันกับกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะ
4: เทศกาลครับ
1: มีเทศกาล
4: กีฬา
1: ด้านกีฬาม
4: ารยาทสากล
1: มารยาทสากลมารยาทสากลเช่นอะไรบ้าง
4: การขอโทษครับการทักทาย
1: อะไรนะคะ
4: การขอโทษ
1: การขอโทษอย่างไร
4: ขอโทษอย่างสุภาพครับ
1: ก็คือมีการขอโทษกันอย่างสุภาพ อะไรอีกคะ
4: แล้วก็การทักทาย
1: ด้านการทักทายทักทายอย่างไรเขาทักทายกันยังไงอ
4: ย่างสุภาพแล้วก็เหมาะสมครับ
1: การทักทายกันอย่างสุภาพและเหมาะสมเช่นยกตัวอย่างเช่น
4: การจับมือกันครับ
1: จับมือทักทายกันมีอะไรคะ
4: เทศกาลครับ
1: เทศกาล
4: แล้วก็กีฬา
1: ด้านกีฬาก็คล้ายๆกันกับกลุ่มต่างๆกลุ่มทั้ง4กลุ่มที่สืบค้นกันมาแล้วกลุ่มที่5เลือกรับวัฒนธรรมอะไรมาคะ
4: เลือกรับการใช้เทคโนโลยีครับ
1: การใช้เทคโนโลยีเพราะอะไร
4: เพราะว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ยังเหมาะสมแล้วสุภาพครับ
1: เป็นการใช้เทคโนโลยีทำให้เราดูทันสมัยขึ้นไหม
4: ดูครับดูทันสมัยขึ้นครับ
1: เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรให้เราบ้าง ช่วยเข้ามาช่วยอะไรให้กับสังคมไทยหรือทำความสะดวกสบายอะไรให้กับเราบ้างเทคโนโลยี
4: สร้างความสะดวกสบายครับ
1: สร้างความสะดวกสบายเช่นรถใช่ไหมคะรถจักรยานยนต์ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราไปที่ใดที่หนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะก็ด้านเทคโนโลยีก็เลือกรับในเรื่องของด้านเทคโนโลยีมาใช่ไหมเอ่ย
4: ครับ
1: ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเอาละค่ะนักเรียนกลุ่มทั้ง5กลุ่มเลยในห้องเรียนต้นทางนะคะก็ได้ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากลมาแล้วก็ทำการเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทยมานั่นเองนะคะนักเรียนก็พร้อมให้เหตุผลกับครูได้ด้วยว่าเพราะเหตุใดนักเรียนถึงเลือกรับวัฒนธรรมสากลดังกล่าวนั้นมานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเสนอแนวคำตอบนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อมาให้นักเรียนทุกคนตั้งใจดูนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนนะคะโดยให้นักเรียนทุกคนนะคะอธิบายเหตุผลในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลพร้อมกับยกตัวอย่างการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมลงไปในใบงานที่3นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะใบงานนะคะจะมี2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1คุณครูให้นักเรียนอธิบายเหตุผลในการวัฒนธรรมสากลมานักเรียนคิดว่านักเรียนเลือกรับวัฒนธรรมสากลมามีเหตุผลอะไรแล้วถึงเลือกรับมาเพราะอะไรช่วยอะไรเราช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมไทยของเราด้วยใช่ไหมคะยกตัวอย่างมาอย่างน้อยนะคะกลุ่มละ5ข้อนะคะนักเรียนกลุ่มละ5ข้อนะยกตัวอย่างมาค่ะแล้วก็เหตุผลที่เราเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาอันหนึ่งเลยคือเราจะทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องรักษาอนุรักษ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็คือในข้อที่1นะคะให้นักเรียนบอกเหตุผลมาค่ะและถัดมาในข้อที่2นะคะใบงานมี2ข้อด้วยกันข้อที่2คือให้นักเรียนเขียนว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมสากลมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดค่ะว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมสากลนี้มีความสำคัญอย่างไรกับเราคิดว่ามีความสำคัญกับเราไหมสำคัญอย่างไรให้เขียนลงไปในใบงานนะคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนี้เรามาดูแนวคำตอบกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะในแต่ละข้อนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนนะคะนักเรียนในข้อที่1คุณครูบอกว่าให้นักเรียนอธิบายเหตุผลในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลมานักเรียนในแต่ละกลุ่มเขียนไว้ว่าอย่างไรกันบ้างกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1เหตุผลในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลค่ะ
1: เหตุผลนะครับเราควรคำนึงถึงเหตุและผลในเรื่องของผลกระทบครับในชีวิตควรใช้วิจารณญาณในการแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดีครับ
0: เราควรคำนึงถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีใช้วิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มใดอยากตอบอีกกลุ่มที่สองนักเรียนเขียนไว้ว่าอย่างไรกันบ้างเหตุผลในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาเราควรคำนึงถึงอะไรคะนักเรียน
2: ค่ะเราควรใช้วิจารณญาณนะคะในการรับวัฒนธรรมต่างๆมาค่ะแล้วก็จะคำนึงถึงความเหมาะสมแล้วก็ความจำเป็นในการรับวัฒนธรรมนั้นมาค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราจะเลือกรับวัฒนธรรมสากลมานะคะเราก็ควรที่จะคำนึงถึงเหตุและผลด้วยนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่นะคะและเราควรที่จะเลือกรับมาหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่ก็คือแนวคำตอบนะคะนักเรียนค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราควรเลือกสิ่งที่

0: ที่สอดคล้องกับค่านิยมแล้วก็ศีลธรรมของสังคมไทยของเราอยู่แล้วด้วยนะคะนักเรียนค่ะให้มีความสอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยค่ะเช่นการเคารพผู้ใหญ่การให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งเป็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยที่ควรรักษาเอาไว้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะอันดับแรกเราก็ควรที่จะเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมแล้วก็ศีลธรรมของสังคมไทยกันก่อนนะคะถัดมาเราก็ควรที่จะพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบนั่นเองคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบของวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมต่างๆนั้นนะคะว่ามีผลกระทบในทางที่ดีหรือไม่ดีต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยเช่นการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายหรือการใช้เทคโนโลยีในการทำงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แต่บางวัฒนธรรมอาจจะยังไม่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยของเรานั่นเองเราก็ควรที่จะพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบของวัฒนธรรมที่เราจะเลือกรับมาด้วยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือเราควรจะใช้วิจารณญาณในการแยกแยะค่ะเลือกวัฒนธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาและเรียนรู้รักษาอัตลักษณ์ของตนเองและเลือกรับวัฒนธรรมสากลไม่ควรทำให้เราละทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวตนและอัตลักษณ์ของเราโดยสิ้นเชิงนะคะเราก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการแยกแยะสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีแต่เราควรจะทิ้งวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ตัวตนของเราไหมเช่นสมมติเรารับวัฒนธรรมที่เป็นในเรื่องของภาษามาเรารับภาษาอังกฤษมาเราควรจะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราโดยการพูดภาษาไทยได้ไหมคะเราก็ควรที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราเอาไว้ฝึกการพูดให้สุภาพแล้วก็ฝึกเขียนให้ถูกต้องในวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการใช้ภาษาด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือเลือกวัฒนธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาและเรียนรู้เช่นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้เรานั้นทันสมัยได้นั่นเองค่ะเช่นในเรื่องของการเลือกรับวัฒนธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะเลือกรับ อะไรมายกตัวอย่างเช่นอะไรดีอาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยใช่ไหมคะเพราะว่ายุคสมัยนี้ก็เทคโนโลยีนั้นรวดเร็วแล้วก็มีความทันสมัยเช่นในเรื่องของ AI ใช่ไหมคะก็มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่เราก็ต้องคำนึงด้วยว่า AI นั้นมีความถูกต้องหรือแม่นยำหรือไม่เรารับข้อมูลของ AI มาแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาถึงข้อมูลที่ AI ให้เรามาด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เพราะว่าเรานั้นก็ต้องไปหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาเราควรจะเชื่อเพียงสถานที่เพียงแหล่งข้อมูลเดียวหรือไม่ไม่ควรนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกรับวัฒนธรรมที่มีความสร้างสรรค์มาเช่น AI เงี้ยเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ให้ข้อมูลเราถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลมานะคะถัดมานะคะนักเรียนในข้อที่2กันบ้างนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมสากลมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียนกลุ่มไหนอยากตอบก่อนเชิญค่ะกลุ่มที่3
1: ค่ะก็จะทำให้เราก้าวทันโลกและเทคโนโลยีค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการเรียนและการทำงานสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมเราค่ะโดยที่เราก็ยังรักษาความเป็นไทยควบคู่ไปด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะนักเรียนค่ะการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมสากลนอกจากการที่เราจะรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมสากลแล้วเรายังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็นำมาทำอะไรได้อีกมาสร้างความทันสมัยให้กับสังคมของเราใช่ไหมคะแล้วก็รับนำมาเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับเราแต่เราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีด้วยในการเรื่องรับมานั่นเองนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะก็เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและก็การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั่นเองค่ะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

0: ทำด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็เป็นแนวคำตอบสำหรับใบงานที่3นั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำใบงานกันเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำใบงานมาส่งให้กับคุณครูได้เลยนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะพิจารณาคำตอบอีก1ครั้งนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่คำถามสุดท้ายในวันนี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ได้ให้แนวคำตอบกับคุณครูมาแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างในเรื่องของการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมสากลนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันค่ะศึกษาวัฒนธรรมช่วยให้ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
0: ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันทำให้วัฒนธรรมต่างๆมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดใจยอมรับกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากเลยนะคะนักเรียนถือเป็นแนวคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันในเรื่องของวัฒนธรรมสากล นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะการที่เราได้ศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมสากล นั้นมีความสำคัญเพราะว่าช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความหลากหลายของคนในโลกของเราด้วยค่ะสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิดและการใช้ชีวิตค่ะอีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนหรือการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวัฒนธรรมสากล นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมไทยที่มีความหลากหลายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมไทยที่มีความหลากหลายค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่2รองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้านะคะซึ่ง

0: ว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228 นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชเวเรียเดอชูมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
1: ะ
0: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้

0: ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะ
3: เดี๋ยว
1: ใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ีซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกโดมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้า

0: นอนนะครับ
1: นี่พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
1: ได้ค่ะ
0: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
1: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
0: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กรีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
1: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้นี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ นี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เสร็จแล้วเรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยแล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง Grass G R A S S Grass หญ้า BrushB R U S H brush แปรง fur F U R fur ขนสัตว์ shower S H O W E R shower อาบน้ำ
1: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2 อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทราครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal

แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightW E I G H T weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปลาขว้างปลาสัตว์ห้ามโยนของ

0: ข้าไปในส่วนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
1: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
2: animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n tElephant ช้าง Big B I G Big ใหญ่ Swim S W I M Swim ว่ายน้ำ Hippopotamus H I P P O P O T A M U S Hippopotamus Hippopotamus WaitW E I G H T Wait น้ำหนัก
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะ จ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังมีว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความ

0: ศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1,066บาทพระเครื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
2: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
3: อ
2: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
2: เครียดได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
3: ธรรมดาครับ
4: เป็นธรรมดาน
1: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถจนอเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 นาทีตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าวัยวจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
2: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
5: พูดถึง
4: อันนี้เข้ามาในฐานะใคร
5: อ่ะอดีตแล้วศรีกาเข้ามาอยู่ทางที่อย่าง
4: ทราบเรื่องท่านเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์
5: ไหมครับเห็นบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงไหมพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
6: ไม่ได
5: ้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรพี
1: ่วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกะเอ๋นางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
0: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถร ระสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวัดวัดท่าการร้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: หุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติ

0: อีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
1: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
2: เทอมแล้วว่าแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
3: ว้าว
2: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
4: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
5: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
6: เ
0: ย้เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
7: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
5: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
4: โห
8: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็คุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่อง

0: ของวิวัฒนาการดนตรีไทยเราก็ศึกษามาตั้งแต่เรื่องของวิวัฒนาการในสมัยสุโขทัยใช่ไหมครับสมัยอะไรต
1: ่อ
0: สมัยอยุธยาซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ในช่วงแรกๆนะครับนักเรียนได้กลับไปทบทวนไหมครับกลับไปทบทวนแล้วนะครับเนื้อหาจะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเพราะว่าหนึ่งด้วยคำศัพท์ด้วยสองด้วยเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะว่าเรื่องของดนตรีเนี่ยบางทีต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันกลับไปทบทวนนะครับใบความรู้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะใช้ใบความรู้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับจะใช้ใบความรู้ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนที่นักเรียนได้รับใบความรู้ที่3นะครับแล้วก็ใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่3นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าก็ยังจะใช้ใบความรู้ที่3แล้วก็ใบงานที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนลองเปิดใบความรู้ลองเปิดดูนะที่นักเรียนได้รับใบความรู้ที่3นะครับนักเรียนลองเปิดไปจะมีช่องว่างเห็นไหมครับช่องว่างนะบางทีเนี่ยช่องว่างเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเติมความรู้ลงไปนะจากที่คุณครูได้ใส่ขึ้นให้บนสไลด์นะครับจะมีช่องว่างอยู่ให้นักเรียนเนี่ยเติมความรู้ลงไปนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองเปิดดูนักเรียนเปิดดูให้ครบนะครับทุกหน้านะจะมีช่องว่างเลยแปลว่านักเรียนจะต้องตั้งสมาธิดีๆแล้วก็เติมความรู้ลงไปในใบความรู้ของเรานะครับสำหรับวิวัฒนาการดนตรีไทยเริ่มจากสมัยสุโขทัยเราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับดนตรีไทยสมัยอยุธยาเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาที่ในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์นะคำถามทบทวนเครื่องดนตรีไทยในสมัยอยุธยามีอะไรบ้างดูซินักเรียนได้ไปทบทวนกันมาไหมเอ่ยมีอะไรบ้างครับไหนตอบให้คุณครูชื่นใจสักครั้งสิครับมีอะไรซออู้สะดวงอะไรอีกจะเข้ระนาดใช่ไหมครับวงดนตรีล่ะวงดนตรีมีวงมโหรีวงปีพาดเครื่อง5ใช่ไหมครับแล้วก็วงเครื่องสายนะส่วนบทเพลงไทยล่ะเพลงไทยมีเพลงขับร้องเพลงอะไรอีก
2: เพ
0: ลงบรรเลงเพลงภาษาอันนี้นักเรียนได้กลับไปทบทวนมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ในสมัยธนบุรีนะครับปีพุทธศักราช2310ถึง2325นะนักเรียนลองอ่านในใจสัก1 นาทีนะครับและทำความเข้าใจนะ

เรียบร้อยแล้วนะครับในสมัยธนบุรีเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมครับยังไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาถูกไหมนะครับก็แต่ว่ามีการบันทึกว่าไหมครับบรรเลงวงดนตรีต่างๆได้แก่พินพาไทยพินพาดรามานมโหรีไทยมโหรีแคร์แล้วก็มโหรีฝรั่ง

0: มโหรียวนแล้วก็มโหรีเขมรสมัยก่อนยังไม่มีเส้นแบ่งเขตประเทศถูกไหมครับดังนั้นแล้ววัฒนธรรมเราก็จะถึงนะครับถึงกันตลอดนะครับทีนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถบอกวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ได้อย่างถูกต้องเราแบ่งครึ่งก่อนเพราะว่ามีหลายรัชกาลใช่ไหมครับนะก็นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาเป็นลำดับจนถึงรัชกาลปัจจุบันนับว่าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า240ปีก็คือนานไหมครับนานมากแล้วนะครับซึ่งแบ่งเวลาทางประวัติศาสตร์ดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะอะไรบ้างลองดูในใบความรู้สิครับระยะแรกยุคฟื้นฟูยุคฟื้นฟู2ยุครุ่งเรือง3ยุคคลี่คลายเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เราเรียนกันกี่ยุคนะครับช่วงแห่งการสืบต่อศิลปะวิทยาการด้านต่างๆอันนี้ยุคฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นช่วงที่สืบต่อจากกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนะครับดนตรียังเป็นการรวบรวมแสวงหานะก่อนนะครับตั้งหลักให้มั่นนะแต่ก็มีการเริ่มพัฒนาขึ้นตรงกับช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่
1: รัชกาลที่
0: 1รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นั่นเองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วยุครุ่งเรืองล่ะยุครุ่งเรืองเป็นช่วงที่มีการพัฒนาดนตรีจนเจริญรุ่งเรืองและแพร่หลายอย่างกว้างขวางกระทั่งถึงขั้นสูงสุดในทุกด้านนับว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยนะครับก็ถ้าเทียบกับดนตรีตะวันตกก็จะเป็นอยู่ในยุคคลาสสิกนั่นเองนะครับช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่รัชกาลที่6นั่นเองนะครับต่อไปยุคคลี่คลายยุคคลี่คลายเป็นช่วงแห่งการสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวิทยาการจากยุครุ่งเรืองรวมถึงการพยายามหนีรูปแบบความคิดรูปแบบความคลาสสิกด้วยการปรับปรุงตามระเบียบวิถีของไทยเองนะครับแล้วก็รับวัฒนธรรมจากตะวันตกจนเป็นดนตรีแนวใหม่ซึ่งตรงกับช่วงรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับนะเราก็แบ่งหลักๆเป็น3ยุคนะครับแต่ดูซิว่าเดี๋ยววันนี้รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เราจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีไทยกันนะครับนักเรียนเปิดใบความรู้ไปอีกหน้าหนึ่งนะจะมีช่องว่างอยู่นะครับนักเรียนสามารถเติมได้นะครับในช่วงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับมาดูในด้านของเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยมีอะไรบ้างเพิ่มอะไรครับนักเรียนเดิมจากปีพัดเครื่อง5ในสมัยกรุงศรีนักเรียนจำได้ไหมครับมีกองทัดกี่ใบเดียวจำได้ไหมใบเดียวนะเพิ่มมาอีก1ใบเป็น2ใบนะครับซึ่งมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำจดลงไปมีช่องว่างนะครับนะเสียงสูงเสียงต่ำเวลาออกเสียงแทนเขาก็จะออกเสียงตุ้มตุ้มต่อมต่อมใช่ไหมครับนะมาดูในเรื่องของวงดนตรีไทยบ้างในสมัยรัชกาลที่1นะวงดนตรีไทยเพิ่มเครื่องดนตรีอีก2ชนิดคือระนาดไม้และระนาดแก้วนักเรียนดูจากรูปภาพนะครับเดิมทีมโหรีเป็นไงไม่ได้มีระนาดใช่ไหมครับจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะก็ในวงมโหรีก็เพิ่มระนาดไม้กับระนาดแก้วนะจากมโหรีเครื่อง6ก็กลายเป็นวงมโหรีเครื่อง8เพิ่มอีก2เครื่องนะครับนี่นักเรียนตามทันนะนี่มาดูในด้านของเพลงไทยเมื่อกี้เครื่องดนตรีแล้ววงดนตรีแล้ว มาดูที่เพลงในสมัยรัชกาลที่1ยังอยู่ในสภาวะสงครามป้องกันพระนครนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างเมืองใหม่ในด้านเพลงไทยจึงไม่ได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะทีนี้สมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูวิดิทัศน์แล้วดูซิว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับตั้งใจชมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกัน

0: ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคทองของดนตรีไทยพระราชอุทยานสวนขวาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อฟื้นฟูฝีมือช่างและเป็นที่เสด็จประพาสกล่าวกันว่าสนุกสนานยิ่งนักโดยเฉพาะการนาฏศิลป์และดนตรีนั้นมีความพรรณนาไว้ว่าเสด็จบนพระที่นั่งเก่งทอดพระเนตรละครบ้างมโหรีบ้างสักวาดอกสร้อยบ้างเสียงร้องและเสียงขับไพเราะเป็นที่เพลิดเพลินบันเทิงพระราชฤทัยเนืองวงมโหรีที่กล่าวถึงก็น่าจะคลึกครื้นมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะได้นำระนาดแก้วออกแล้วเพิ่มของวงกับจะเข้เป็นวงมโหรีที่มีนักดนตรีถึง9คนที่สำคัญยิ่งพระองค์ยังมีฝีพระหัตถ์เป็นเลิศโดยทรงเครื่องสายที่เล่นยากคือซอ3สายด้วยซอคู่พระหัตถ์ชื่อสายฟ้าฟาดนอกจากเล่นได้ไพเราะแล้วยังมีความงดงามเป็นพิเศษเพราะทรงรอบรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรวัสดุที่ใช้เช่นต้องทำจากกะโหลกมะพร้าวสอที่มีปุ่ม3ปุ่มบรรดาชาวสวนที่มีมะพร้าวพันธุ์นี้จึงช่วยกันบำรุงรักษาไว้เพราะได้รับตราภูมิคุ้มห้ามไม่ต้องเสียอากรสมพัฒน์สอนหรืออากรสวนตลอดไปทุกวันนี้ยังมีปลูกในสวนชาวอัมพวาและที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่วนคันชักซอและหนังหน้าซอมีหลักฐานว่าโปรดให้หาไม้แก้วลายดีกับหนังแพะมาจากเมืองนครศรีธรรมราชครูมนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกล่าวไว้ในการอภิปรายเรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในด้านศิลปะและวรรณคดีว่าการที่ทรงเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญทางซอสามสายเพราะมีพระราชฤทัยใฝ่ฝันในเรื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แสนไพเราะบูหลันลอยเลื่อนหรือบูหลันเลื่อนลอยฟ้านั้นทรงสดับเสียงดนตรีทิพย์ในพระสุบินว่าเสด็จประพาสในอุทยานมีพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างกระจ่างไปทั่วก็มีเสียงเพลงนี้แว่วมาในอากาศจนพระจันทร์หายไปพร้อมกับเสียงเพลงเมื่อตื่นพระบรรทมรับสั่งให้เจ้าพนักงานดนตรีเข้าเฝ้าเพื่อต่อเพลงจากพระสุบินไว้นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ศิลปินโดยแท
1: ้เรียบร้อยนะครับนักเรียนชมแล้วได้ใจความสำคัญอย่างไรบ้างมีการพระราชทานอะไรครับตราอะไรครับตาภูมิคุ้มห้ามใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่พระองค์ทรงบรรเลงได้ซออะไรครับซอ3สายชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับทรงมีพระปีชาสามารถในการสีซอ3สายทรงมีซอ3สายคู่พระหัตถ์ชื่อว่าซอสายฟ้าฟาดอาจจดลงไปในใบความรู้ได้เลยนะตรงช่องว่างนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะครับพระองค์ยังทรงตรากฎหมายตราภูมิคุ้มห้ามเว้นภาษีสวนมะพร้าวซอที่มีลูกมะพร้าวซอนะครับสำหรับนำมาใช้เป็นกะโหลกซอ3สายนะครับซึ่งก็นับเป็นการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวซอเพื่อการดนตรีไทยโดยแท้นะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องดนตรีอีกชิ้นที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือกลองสองหน้านักเรียนเขียนลงไปกลองสองหน้านะกลองสองหน้านะครับเนื่องจากการขับเสพาเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมในสมัย

นั้นนะครับแต่เดิมการขับเสพาไม่มีวงดนตรีเข้ามาบรรเลงประกอบนะครับมีแต่เพียงการขับเป็นทำนองอย่างเดียวนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาคนขับเสพาก็จะมีกลับเสพาไปด้วยใช่ไหมครับนะพอมาในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็มีการนำวงปีพาดเข้ามาบรรเลงประกอบการขับเสพาเพื่อขั้นเวลาให้คนขับเสพาได้พักฉะนั้นนักเรียนทราบแล้วว่าจุดประสงค์ของวงเสพาคือขั้นเวลาให้ใครครับให้คนขับเสพาได้พักนั่นเองนะครับก็มีการบรรเลงดนตรีขั้นนะครับแล้วก็คิดทำนองร้องขึ้นในบางบทบางตอนที่เหมาะสมเพื่อนำมาขับร้องแล้วก็ให้ปีพาดบรรเลงรับนะครับนะแล้วก็มีผู้คิดค้นกลองสองหน้าขึ้นใช้แทนตะโพนนะครับกับกลองทัดนะครับเพื่อไม่กลบเสียงร้องนั่นเองนะครับวงดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่2ภายหลังวงมโหรีเนี่ยภายหลังใช้จะเข้แต่ก่อนวงมโหรีใช้อะไรครับกระจับปีใช่ไหมครับก็มาเปลี่ยนเป็นจะเข้แทนกระจับปีแล้วก็ใช้ของวงแทนระนาดแก้วรวมถึงมีการนำวงปีพาดเครื่อง5บรรเลงประกอบการขับเสพาด้วยเพื่อขั้นเวลาอย่างที่นักเรียนได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจึงมีพระราชดำริให้มีปีพาดรับเสพาเป็นเหตุให้เรียกชื่อวงนี้ว่าวงปีพาดเสพาวงปีพาดเสพามาจากบรรเลงเพื่อขั้นเวลาการขับเสพานั่นเองนะง่ายๆเลยนะครับส่วนเพลงไทยเมื่อกี้เรื่องของวงแล้วใช่ไหมครับต่อมาเรื่องของเพลงไทยทรงพระราชินิพนธ์เพลงไทยที่มีความไพเราะเป็นที่รู้จักกันในวงการดนตรีไทยนะครับบรรเลงต่อมาจนถึงปัจจุบันเลยก็คือเพลงบุหลันลอยเลื่อนนะครับอันนี้ก็หรือว่าเป็นเพลงทรงพระสุบินนะครับเมื่อตื่นจากบรรทมแล้วจึงต่อให้กับเจ้าพนักงานนะครับฉะนั้นแล้วเพลงบุหลันลอยเลื่อนนี่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นานมากนะครับเรียบร้อยนะนักเรียนเลคเชอร์ลงไปในใบความรู้เรียบร้อยนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเครื่องดนตรีไทยนักเรียนอยู่จากรูปภาพอะไรครับระนาดถุ้มกับข้องเล็กก่อนหน้านี้เราเอ่ยถึงระนาดทุ้มกับของวงเล็กไหมครับไม่ได้เอ่ยเลยใช่ไหมครับยังไม่มียังไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับมีการประดิษฐ์ระนาดเพื่อให้คู่กับระนาดทุ้มคู่กับอะไรระนาดเอกของวงเล็กให้คู่กับของวงใหญ่จากวงปีพาดเดิมนะครับระนาดทุ้มคู่กับของระนาดเอกของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่ส่วนวงดนตรีเมื่อคิดระนาดทุ้มกับของวงเล็กขึ้นมาแล้วก็เอาไปเพิ่มใส่วงดนตรีวงมโหรีเครื่องแปดนะครับใช้ชิงแทนกระพวงเพื่อให้เสียงจังหวะดังขึ้นเพิ่มฉาบเข้าไปในวงนะมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปจนกลายเป็นวงมโหรีนะครับจากนั้นนำระนาดทุ้มแล้วก็ของวงเล็กมาผสมให้เข้าคู่กับระนาดเอกกับของวงใหญ่นะครับในวงปีพาดเครื่อง5แล้วก็ปีนอกมาผสมอีก1ราวให้คู่กับปีในนะครับจึงเรียกว่าวงปีพาดเครื่องคู่นะครับทำให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของเสียงเดิมปีในมีอยู่แล้วนะครับที่ประดิษฐ์มาคือประดิษฐ์มาระนาดทุ้มกับของวงเล็กนะแต่พอมาเป็นวงปีพาดเครื่องคู่เป็นไงดูจากรูปภาพนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับระนาดทุ้มคู่กับระนาดเอกของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่ปีนอกคู่กับตะโพนกับกองทัดเขาคู่กันอยู่แล้วด้านหลังก็เป็นเครื่องประกอบจังหวะทั้งหมดฉะนั้นแล้ววงนี้จะเรียกว่าวงปีพาดถูกต้องวงปีพาดเครื่องคู่เมื่อกี้นี่เองระนาดทุ้มคู่กับระนาดเอกของวงเล็กคู่กับของวงใหญ่ปีนอกคู่กับปีในนะครับนะพัฒนามาจากวงปีพาด

าดเครื่อง5ส่วนเพลงไทยเพลงไทยนะครับก็มีการแต่งขยายเพลง2ชั้นเป็นเพลง3ชั้นนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับนักเรียนมาดูที่เครื่องดนตรีไทยนักเรียนเห็นเครื่องดนตรีอะไรบ้างระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเคยเอ่ยถึงมาก่อนหน้านี้ไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับเพิ่งจะมีในสมัยนี้นะครับมีการสร้างดนตรีขึ้นมาใหม่นักเรียนจดลงไปในใบความรู้ได้นะครับสร้างใหม่ให้มีเสียงดังกังวานมากขึ้นโดยทรงใช้หลักการกำเนิดเสียงจากเครื่องเคียร์หวีเหล็กนักเรียนอาจจะเคยเห็นที่เป็นแบบเป็นเฟืองกลมๆแล้วก็หมุนไปแล้วมีเสียงแล้วก็มีตุ๊กตาเต้นรำใช่ไหมครับนี่แหละได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวนี้แหละครับมาดัดแปลงเป็นระนาดทองหรือระนาดเอกเหล็กแล้วก็ระนาดทุ้มเหล็กนะแล้วก็นำไปผสมในวงดนตรีต่อไปนะครับนะมีเพิ่ม2เครื่องนะครับเพิ่ม2เครื่องทีนี้พออยู่ในวงจากวงปีพาทเครื่องคู่พออยู่ในวงปุ๊บเอามาใส่ระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเป็นวงปีพาทเครื่องใหญ่นะครับเป็นวงปีพาทเครื่องใหญ่ส่วนเพลงไทยนะครับก็นิยมแต่งเพลงประเภททยอยแล้วก็เพลง3ชั้นนะครับนะอันนี้นักเรียนไฮไลท์จุดสำคัญไว้ในใบความรู้เลยนะครับนิยมแต่งเพลงประเภททยอยแล้วก็เพลง3ชั้นนะครับนอกจากนี้ครูมีแขกยังได้คิดแต่งเพลงเดี่ยวขึ้นเป็นทยอยเดี่ยวนะเขียนลงไปเพลงทยอยเดี่ยวนะครับมีเพิ่มมานะครับเพื่อใช้เป็นเพลงสำหรับเดี่ยวปีอวดฝีมือเฉพาะตัวแล้วก็เริ่มนิยมแต่งเพลงเดี่ยวกันเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเริ่มมีเพลงเดี่ยวนะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนักเรียนเคยเห็นเครื่องนี้ไหมครับเรียกว่าของหุยของหุยก็นักเรียนดูสังเกตใช่ไหมจะเหมือนมงใบใหญ่ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นตามวัดใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าของนะครับนะเอามาเรียงนะครับตามลำดับเสียง7ใบ7เสียงนะครับมีการผสมวงปีพาทขึ้นโดยการปรับปรุงเครื่องดนตรีชนิดใหม่เข้าผสมคือนำของหุยหรือของชาย7ใบมาเทียบเสียงให้ได้7เสียงนะครับแล้วก็แขวนเรียงรอบตัวผู้ตีเรียกว่าของหุยฉะนั้นแล้วคนตีจะไปนั่งอยู่ตรงไหนลูกนั่งอยู่ข้างในใช่ไหมนะครับ แล้วก็กลองอีกกลองหนึ่งหน้าตาคล้ายกับกลองอะไรหน้าตาคล้ายกับตะโพนแต่ว่าเอามาตั้งเป็นท่าตั้งแบบนี้กลายเป็นกลองตะโพนนะครับทรงนำตะโพนไทย2ลูกถอดเท้าออกแล้วตั้งขึ้นตีเสียงทุ้มต่ำเรียกว่ากลองตะโพนจริงๆแล้วกลองตะโพนแทนอะไรครับนักเรียนดูจากตำแหน่งแทนอะไรครับถูกต้องแทนกลองทัศน์นั่นเองเพราะว่ากลองทัศน์เสียงดังไหมครับดังแต่ว่าพอมาใช้กลองตะโพนปุ๊บเสียงก็จะซอฟลงยิ่งขึ้นนะครับจะใช้กับวงใช้กับวงอะไรเดี๋ยวเราไปศึกษากันนะครับวงอะไรต่อไปเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งคือขลุ่ยอู้จะคล้ายๆกับขลุ่ยเพียงอแต่เราจะใหญ่กว่านะครับนะขลุ่ยขนาดใหญ่เรียกว่าขลุ่ยอู้นะครับทีนี้มาดูวงดนตรีเมื่อกี้คุณครูบอกว่าพอมีกลองตะโพนมาจะอยู่ในวงปีพาทดึกดำบรรพ์ถูกต้องนะครับนะจากรูปภาพตำแหน่งเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะแบบสลับกันเล็กน้อยนะครับ

แต่ว่าให้นักเรียนดูว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับส่วนเพลงไทยก็ปรากฏเพลงทางกลออันนี้ไฮไลท์ไว้เลยปรากฏเพลงทางกลอเป็นครั้งแรกอาทิเช่นเพลงขมิ้นไซโยบนะนักเรียนเคยฟังไหมครับเพลงขมิ้นไซโยบนะครับแล้วก็มีการนำเพลงหลายๆเพลงที่มีความสอดคล้องในด้านอัตราจังหวะทำนองสำเนียงมาเรียงต่อกันเป็นตับเพลงไฮไลท์ไว้เลยเกิดเพลงทางกลอและตับเพลงนะนักเรียนจดหายใจความสำคัญลงไปบ้างหรือยังจดแล้วนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นักเรียนไปดูที่ใบงานของเรานะหยิบใบงานที่3ขึ้นมาใบงานที่3ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนเนี่ยแผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งระบุเรื่องของอะไรบ้าง1เครื่องดนตรี2วงดนตรีแล้วก็บทเพลงนะว่าที่เราศึกษาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนจะได้รับนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นใบงานที่3นะครับแผนผังความคิดสรุปความรู้วิทยาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับยังไม่ได้รับก็ติดต่อรับได้ที่คุณครูที่ควบคุมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนยกมือถามครูได้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับถ้าสงสัยสามารถถามคุณครูที่ควบคุมได้เลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มลงมือเลย

0: นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันในวันนี้นะครับคำถามทบทวนเครื่องดนตรีไทยที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มีอะไรบ้างเอ่ยช่วยกันตอบสิครับดังๆมีกลองกองสองหน้ากองอะไรอีกมีระนาดเรียงตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ดีกว่ารัชกาลที่1เกิดอะไรขึ้นกองอะไรลูกกองทัศใช่ไหมครับรัชกาลที่2กลองสองหน้ารัชกาลที่3ล่ะมีระนาดทุ้มกับของวงเล็กนะครับรัชกาลที่4มีระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5มีอะไรครับของหุยของหุย7ใบใช่ไหมนะครับนักเรียนจะจำได้ส่วนในเรื่องของวงดนตรีล่ะวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มีวงอะไรบ้างรัชกาลที่1วงมโหรีเครื่อง8รัชกาลที่2
1: วงป
0: ี
1: พาส
0: เสภาถูกต้องรัชกาลที่3
1: วงป
0: ี
1: พาสเคร
0: ื่
1: อง
0: เครื่องคู่รัชกาลที่4ถูกต้องวงปีพาสเครื่องใหญ่รัชกาลที่5ถูกต้องนะครับวงปีพาสดึกดำบรรพ์นะนักเรียนที่อยู่ต่างตายทางนะครับก็น่าจะตอบถูกเช่นเดียวกันนะส่วนบทเพลงไทยล่ะรัชกาลที่1ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีบทเพลงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับรัชกาลที่2เพลงบุหลันลอยเลื่อนใช่ไหมครับรัชกาลที่3ล่ะรัชกาลที่4เพลงอะไรนะครับ
1: เพลงทยอย
0: ใช่ไหมเกิดเพลงประเภทเพลงทยอยรัชกาลที่5เพลงทางกลองเมื่อกี้ครูบอกว่าเกิดในสมัยนะครับเปลี่ยนเป็นรัชกาลที่5นะครับเกิดเพลงทางกลองขึ้นถูกต้องนะนักเรียนน่าจะเข้าใจได้นะครับต่อไปสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องทำก็คือกลับไปเติมเต็มใบงานให้เรียบร้อยนะครับต่อจนถึงรัชกาลปัจจุบันเลยนะครับไปศึกษาเพื่อที่ในสัปดาห์ถัดไปจะทำกิจกรรมเราจะไม่นำใบงานมาทำแล้วนะครับเราจะเอาใบงานที่นักเรียนได้ทำเรียบร้อยแล้วมาทำกิจกรรมกันในสัปดาห์หน้าเข้าใจนะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางน่าจะเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่3แล้วก็ใบความรู้ที่3ด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เราได้รับในวันนี้สัปดาห์หน้านำมาด้วยเพื่อมาทำกิจกรรมในชั้นเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับพบกันในสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมกลับไปเติมเต็มใบงานใบความรู้ทบทวนอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำ

0: ยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สิทธิและเสรีภาพ

0: รุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
5: นี่หนูทำเองเหรอลูก
4: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
5: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
4: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
6: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็สดแล้ว
4: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
6: ่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้น

0: ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่ควบคุมนักเรียนอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนี่นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูกวางนะคะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนไปแล้วนะคะเราได้เรียนรู้ว่าตัวโครโมโซมนั้นมีองค์ประกอบอยู่2อย่างก็คือสาย DNA แล้วก็โปรตีนนะคะซึ่งสาย DNA จะพันอยู่รอบโปรตีนยังจำได้อยู่ไหมแล้วใน DNA ก็จะมียีนอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งยีนนี้นะคะก็จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของเรานั่นเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะคุยกันว่าแล้วใครนะที่เป็นคนแรกเลยที่ให้ความรู้หรือสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในวันนี้เราจึงจะได้เรียนเรื่องนี้ค่ะนักเรียนก็คือการค้นพบของเมนเดลนั่นเองนะคะเมนเดลเนี่ยจัดว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นะคะเพราะเป็นคนแรกนะคะที่ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะวันนี้เราจะได้เรียนกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์นะคะส่วนอย่างที่2ก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีนและแอลลีลได้นั่นเองนะคะนักเรียนจะอาจจะได้เห็นคำที่เพิ่มขึ้นมาเนาะคือคำว่าแอลลีลนะคะคำว่ายีนรู้จักอยู่แล้วแอลลีลคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่เราจะเริ่มกันก่อนในวันนี้นะคะเราพูดถึงยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมมองใกล้ตัวก่อนเลยก็คือตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็คนในครอบครัวเอาเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะคะว่ามีลักษณะ

ทางพันธุกรรมเนี่ยของที่เราเนี่ยเหมือนคุณพ่อหรือเหมือนคุณแม่อย่างไรบ้างหรือว่ามีลักษณะใดบ้างที่เราเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยนะคะอันนี้ลองสังเกตตัวเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเราสังเกตตัวเองแล้วจากนั้นเราลองเขียนลงในสมุดโดยใช้แผนภาพเวนนะคะโดยวงกลมที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณครูจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เราเหมือนพ่อส่วนทางด้านซ้ายมือของคุณครูนะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ส่วนตรงกลางที่วงกลม2วงนี้เนี่ยนะคะมันทับซ้อนกันอยู่ก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เราเหมือนทั้งคุณพ่อและคุณแม่ลองสังเกตตัวเองแล้วก็เขียนลงสมุดอย่างรวดเร็วทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะในห้องต้นทางเนี่ยออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่ามีลักษณะไหนบ้างที่เราเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือว่าเหมือนทั้งพ่อและแม่นะคะด้วยความรวดเร็วเลยค่ะนักเรียน

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะเขียนข้อมูลลงในแผนภาพเวรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวแทนจากห้องต้นทางของเรานะคะจะสังเกตแล้วก็เขียนข้อมูลอะไรลงไปในแผนภาพนี้บ้างลองมาดูตัวแทนจากห้องต้นทางเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเจอเลยค่ะไหนลักษณะอะไรที่เราเหมือนพ่ออันไหนเหมือนแม่อะไรเหมือนทั้งพ่อและก็แม่ลองตอบคุณครูดูนะคะ
1: ค่ะในส่วนของลักษณะที่เหมือนพ่อนะคะคือมีผิวขาวค่ะแล้วก็ตาชั้นเดียวค่ะส่วนลักษณะที่เหมือนแม่นะคะคือเป็นคนที่คิ้วหนาค่ะแล้วก็ขึ้นง่ายค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นหน้าทรงไดมอนด์เชฟค่ะส่วนในลักษณะที่เหมือนทั้งพ่อแล้วก็เหมือนทั้งแม่นะคะก็คือมีผมสีดำค่ะแล้วก็เป็นตาสีน้ำตาลเข้มเหมือนกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากนักเรียนห้องต้นทางเนาะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการสังเกตลักษณะของตัวเองนะคะเปรียบเทียบกับลักษณะของคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็รู้ว่าอันไหนที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนพ่ออันไหนที่เหมือนแม่แล้วก็ดูได้ว่าอันไหนที่เราเหมือนทั้ง2คนเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือตัวเราใช่ไหมคะซึ่งเราเห็นลักษณะแล้วมันจะมีลักษณะที่เยอะมากเลยนะคะนักเรียนแต่ครูมีอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตค่ะที่ให้นักเรียนลองดูว่ามันคืออะไรไปดูนะคะภาพนี้ค่ะดูไปพร้อมๆกันนี่คืออะไรคะนักเรียนได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นถั่วเป็นถั่วอะไรคะนักเรียนดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเอาตอบเสียงดังฟังชัดถูกแล้วค่ะนักเรียนคะตอบเลยค่ะ
2: ถ
0: ั่วลันเตาถูกต้องเลยนะคะอันนี้คือถั่วลันเตาไม่ยากเลยนะคะนักเรียนมั่นใจหน่อยนะอันนี้ทำไมคุณครูถึงเอาภาพถั่วลันเตามาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าถั่วลันเตามันเป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมมันมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไหมคะมีมันก็มีเหมือนกับคนเรานี่แหละนะคะเหมือนกับตัวนักเรียนนั่นแหละนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสนใจศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาเราจะสนใจศึกษาลักษณะใดบ้างลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาเอาลักษณะไหนบ้างเอาเมื่อกี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็เราคุยเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของตัวเรานะคะแล้วถ้าเป็นถั่วลันเตาล่ะถ้าเราต้องศึกษาเราสนใจศึกษาลักษณะใดบ้างเดี๋ยวจะให้ตอบทีละกลุ่มกลุ่มหนึ่งหนูจะสนใจศึกษาลักษณะอะไรคะของถั่วลันเตาตอบมาเลยตอบมาเลยรูปร่างของอะไรคะรูปร่างของเมล็ดตอนนี้กลุ่มหนึ่งตอบรูปร่างของเมล็ดกลุ่มสองนะคะหนูสนใจศึกษาลักษณะอะไรสีของอะไรคะสีของเมล็ดกลุ่มหนึ่งสนใจเมล็ดแต่เป็นรูปร่างกลุ่มสองสนใจสีกลุ่มสามนะคะอะไรนะคะว้าวรสชาติกลุ่ม3เป็นรสชาติกลุ่มที่4อะไรนะคะขนาดของอะไรคะนักเรียนตรงไหนของถั่วเมล็ดของถั่วสนใจขนาดของเมล็ดถั่วนะคะกลุ่มที่5สนใจอะไรดีคะเริ่มคิดหนักแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนตอบไปหมดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมล่ะนอกจากพวกเกี่ยวกับเมล็ดของมันมันมีตรงอื่นอีกไหมส่วนอื่นของพืชฝักส่วนไหนของฝักลักษณะอะไรของฝักสีของโอ้โหแต่ละกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มให้คำตอบที่น่าสนใจมากๆเลยและจะบอกว่ามีบางกลุ่มเนี่ยใจตรงกันกับคุณเมนเดลด้วยวิแต่ยังไม่เฉลยนะว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจศึกษาเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการศึกษาทำยังไงดีศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะแต่เป็นลักษณะของถั่วลันเตาบางคนตอบว่าทำยังไงก็ได้ให้ถั่วมีลูกซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกนะนักเรียนนะคะทำยังไงก็ได้ไม่รู้แหละให้ถั่วมีลูกนะคะต่อไปคำถามต่อไปนะคะนักเรียนเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นพบนั้นมีวิธีการอย่างไรคำถามยาวแต่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถไหมนักเรียนเคยรู้มาก่อนหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการค้นพบนั้นมีวิธีการอย่างไรใครคะนักเรียนลองทายดูซิเมนเดลถูกต้องเลยนะคะแล้วเขามีวิธีการยังไงคะนักเรียนเขาทำงานเขาจะทำยังไงนักเรียนคิดว่าเขากับเราเนี่ยมีวิธีการคิดใกล้เคียงกันไหมน่าจะใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับเมนเดลนะคะแล้วถั่วลันเตาเกี่ยวข้องกับการค้นพบความรู้นั้นอย่างไรทำไมครูต้องเลือกถั่วลันเตานะแล้วครูพูดถึงเมนเดลและถั่วลันเตาถั่วลันเตาจะเกี่ยวกับการค้นพบความรู้ของเมนเดลหรือเปล่านี่นะคะดังนั้นในวันนี้เราจะได้ศึกษากันนะคะในใบความรู้ที่1การทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนมีอยู่ในมือแล้วไหมคะใบความรู้ชุดนี้นะคะจะมีความรู้เกี่ยวกับการทดลองของเมนเดลทั้งหมดเลยนะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองศึกษานะคะใบความรู้นี้ดูนะคะทั้งต้นทางและก็ปลายทางเลยค่ะ

0: เอาละค่ะครูเชื่อว่านะคะนักเรียนทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะน่าจะอ่านเรื่องราวการค้นพบของเมนเดลจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะก็คือตอบคำถามท้าทายแต้มนั่นเองนะคะเรามาดูกติกาของเกมนี้กันก่อนนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนค่ะสำหรับกติกาของเกมนี้นะคะก็คือข้อที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการค้นพบของเมนเดลให้ถูกต้องนะคะโดยคำถามแต่ละข้อจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันกลุ่มที่ตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะคีปหรือกีฟคะแนนในคำถามข้อนั้นคีปแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าเก็บก็คือเก็บคะแนนนั้นไว้กับตัวเองนะคะส่วนกีฟแปลว่าอะไรคะให้นะคะซึ่งการให้นักเรียนนะคะก็จะต้องระบุนะคะว่าจะให้กับกลุ่มไหนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยนักเรียนจะไม่รู้มาก่อนว่าคะแนนจะมีค่าเท่าไหร่นั่นเองเนาะเอาละค่ะอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้านักเรียนเลือกคีฟคะแนนนั้นจะตกเป็นของกลุ่มตนเองฝ่ายเดียวและหากเลือกกีฟคะแนนในคำถามข้อนั้นจะเป็นของสมาชิกกลุ่มอื่นทันทีซึ่งกลุ่มอื่นนั้นนักเรียนจะต้องระบุนะคะว่าจะกีฟให้กับกลุ่มไหนนะคะนักเรียนเอาละค่ะนักเรียนทราบกติกาแล้วเข้าใจกติกาแล้วนะคะมีใครมีคำถามไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูคำถามข้อที่1 นะก็คือลักษณะของถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีกี่ลักษณะอะไรบ้างกลุ่มไหนจะตอบครูกวางนะคะจะต้องยกมือแต่ต้องให้ครูให้สัญญาณก่อนนะคะครูนับ1 2 3นะคะให้นักเรียนยกมือขึ้นมานะคะเอาละค่ะ1 2 3ยกค่ะโอ้โหนะคะกลุ่มไหนยกก่อนเมื่อกี้กลุ่มที่2นะคะเอาละค่ะเร็วมากตอบได้ไหมคะว่าลักษณะของถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีกี่ลักษณะอะไรบ้างเชิญตอบเลยค่ะ
2: ค่ะมี7ลักษณะค่ะ
0: อะไรบ้างคะ
2: มีรูปร่างของเมล็ดสีของเมล็ดสีของดอกรูปร่างของฝักสีของฝักตำแหน่งของดอกและความสูงของลำต้นค่ะ
0: ถูกไหมคะนักเรียนถูกขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราก่อนค่ะนะคะสำหรับลักษณะที่เมนเดลศึกษานะคะนักเรียนมี7ลักษณะเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะคะก็คือรูปร่างของเมล็ดสีของเมล็ดสีของดอกรูปร่างของฝักสีของฝักตำแหน่งของดอกและความสูงของลำต้นนะคะเอาละค่ะเห็นเครื่องหมายคำถามอันนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นคำถามที่ครูจะถามว่านักเรียนเนี่ยอยากจะเก็บคะแนนก็คือเก็บคะแนนหรือจะเอาคะแนนให้กับเพื่อนจะคีฟหรือจะกีฟคะนักเรียนคีฟคือเก็บไว้กับตัวนะคะสำหรับคะแนนในข้อนี้นะคะมีคะแนนเท่ากับบวก20คะแนนเอาปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะนักเรียนจดไว้นะคะจดไว้ในสมุดโน้ตของเราก็ได้นะคะว่าตอนนี้กลุ่ม2มีแล้ว20คะแนนนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆมีกี่คะแนนคะ0คะแนนเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนข้อต่อไปยังมีนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าเมนเดลเลือกศึกษาถั่วลันเตาเพียงแค่7ลักษณะด้วยเหตุผลอะไรอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าเมนเดลเลือกศึกษาถั่วลันเตาเพียง7ลักษณะด้วยเหตุผลอะไรเพราะอะไรถึงเลือกแค่7ลักษณะกลุ่มไหนจะตอบผู้กวางดีคะใครพร้อมตอบแล้วจับเอามือจับติ่งหูไว้ก่อนนะคะเอามือจับติ่งหูกลุ่มที่จะตอบครูได้นั้นนะคะจะต้องเป็นกลุ่มที่จับติ่งหูอยู่และยกป้ายกลุ่มขึ้นมาค่ะอ้าวตอนนี้นะคะกลุ่มที่3นะคะยกป้ายกลุ่มเป็นกลุ่มแรกนะคะเอาละค่ะตอบครูได้ไหมว่า เพราะอะไรมีสติดีมากนะคะกลุ่มนี
3: ้เพราะว่ามี7ลักษณะที่ชัดเจนครับ
0: 7ลักษณะที่เห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3ค่ะนะคะที่นะคะเมนเดลเนี่ยเขาเลือก7ลักษณะนี้เพราะเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นยังไงก็คือต้นสูงและต้นเตี้ยถ้าดูความสูงคือมีแค่สูงกับเตี้ยนะคะเมล็ดคือมีแบบกลมแล้วก็ขรุขระหรือจะเป็นสีของดอกก็คือมีแค่ดอกสีม่วงกับดอกสีขาวเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรเนาะจะไม่มีการแบบว่าตรงกลางหรือเป็นการผสมกันนะคะต้องชัดเจนนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่3เป็นถึงเวลาของคุณแล้วว่าจะเลือกคีปหรือกิฟต์คะแนนนี้ไว้กับจะเก็บหรือว่าจะให้เพื่อนเลือกอะไรคะคีปหรือกิฟต์คะกิฟต์ใช่ไหมคะเอาคีปนะคะฟังผิดนะคะคีปก็คือเก็บคะแนนนี้ไว้นะคะดังนั้นคะแนนที่นักเรียนได้ก็คือบวก10คะแนนนะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะก็ยังดีนะคะนักเรียน10คะแนนเลยนะไม่เป็นไรตีตื้นกลุ่มที่2มาแล้วนะคะเอาละค่ะข้อถัดไปเพราะเหตุใดเมนเดลจึงต้องใช้ถั่วลันเตาพันแท้ในการทดลองเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะนะเพราะเหตุใดเมนเดลจึงต้องใช้ถั่วลันเตาพันแท้ในการทดลองกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วนะคะเอามือจับติ่งหัวไว้ก่อนนะคะตอนนี้กลุ่ม3จับไว้แล้วกลุ่ม2นะคะเรียบร้อยแล้วนะกลุ่ม1เหมือนกันกลุ่ม4กลุ่ม5อย่ายอมแพ้นะคะเอาแล้วค่ะและกลุ่มที่ได้ตอบคำถามข้อนี้ก็คือกลุ่มที่ชูสมุดทั้งกลุ่มโอ้กลุ่ม2ก่อนไหมคะกลุ่ม2ครบทั้งกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มอื่นชูและแต่ยังช้าอยู่นะกลุ่มที่2เพราะอะไรนะคะเมนเดลถึงต้องใช้ถั่วลันเตาพันแท้ในการทดลองใครจะตอบเชิญเลยค่ะ
4: ก็คือเลือกจากถั่วลันเตาที่มีลักษณะที่ต้องการครับแล้วก็ปล่อยให้ผสมพันธุ์ในดอกเดียวกัน
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะคะสาเหตุนะคะที่เมนเดลเนี่ยเขาต้องเลือกใช้ถั่วลันเตาพันธุ์แท้มันคืออะไรนะคะทำไมต้องเป็นถั่วลันเตาพันธุ์แท้คำว่าพันธุ์แท้เป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเพื่อนก็ได้ตอบมาแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะคะก็คือเพื่อเราเนี่ยจะต้องแน่ใจว่าถั่วลันเตาที่นำมาใช้อ่ะมันมีลักษณะที่ต้องการศึกษาเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นแบบเดียวเท่านั้นนะคะจึงจำเป็นจะต้องเลือกถั่วลันเตาพันธุ์แท้นะคะซึ่งคำว่าพันธุ์แท้ก็คือเมนเดลสมมติว่าอยากได้ถั่วลันเตาสีม่วงพันธุ์แท้ก็คือเขาจะต้องนำถั่วลันเตาเนี่ยมาผสมพันธุ์กันแล้วศึกษาเฉพาะตัวสีดอกผสมกันจนไม่ว่าจะผสมกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ดอกสีม่วงนะคะผสมกันจนได้ดอกสีม่วงแล้วเขาก็ตั้งชื่อมันว่ามันคือถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันธุ์แท้นั่นเองอันนี้นะกลุ่มที่2คุณจะเลือกคีฟหรือกีฟคะเขาเลือกที่จะคีปคะแนนนะคะไว้กับตัวเองอีกแล้วนะคะมาดูกันว่ากี่คะแนนนะคะที่เขาจะสามารถคีปไว้กับตัวเองได้นะคะเอาละค่ะกลุ่มอื่นก็คือยิ้มและอมยิ้มและภาวนานะคะให้คะแนนในข้อนี้มันไม่เยอะเกินไปเนาะเอาละคะแนนของข้อนี้คือลบ10คะแนนนะดังนั้นนะคะเดิมเรามีอยู่20นะคะลบไป10ก็จะเหลือ10คะแนนซึ่งจะเท่ากับกลุ่มที่3เลยนะคะเอาละค่ะมาดูที่คำถามข้อถัดไปนะคะการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวคืออะไรคำถามถามตรงๆเลยค่ะนักเรียนการผสม โดยพิจารณาลักษณะเดียวคืออะไรนะคะที่เราอ่านมาอันเนี้ยมันคือการผสมลักษณะเดียวนะพิจารณาแค่ลักษณะเดียวนะคะตอบได้ไหมคะตอบได้เอามือจับติ่งหูไว้ค่ะเอามือจับติ่งหูไว้นะคะนักเรียนปลายทางก็จับติ่งหูไปพร้อมกันนะคะมาดูกันว่าใครจะเร็วกว่ากันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ทุกกลุ่มจับติ่งหูครูนับ1 2 3ค่ะยกดูไม่ทันเลยอ่ะครูดูไม่ทันจริงๆโอเคครูดูไม่ทันนะอีก1รอบเอาจริงๆคราวนี้ครูจะดูอย่างตั้งใจและจับมือเอามือจับติ่งหูไว้นะคะและกลุ่มที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้จะต้องยกไมค์ขึ้นคนแรกค่ะกลุ่มไหนคะเมื่อกี้โอ้โหกลุ่มไหนคะกลุ่ม2อีกแล้วเหรออ้าวกลุ่ม2ไหนเธอลองตอบสิว่าเธอจะตอบถูกไหมใครก็ได้ค่ะตัวแทนกลุ่ม1คนค่ะ
5: ค่ะการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวนะคะคือการที่ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาค่ะแล้วก็สังเกตเพียงลักษณะเดียวเช่นในการผสมพันธุ์1ครั้งนะคะจะสังเกตเพียงแค่ดอกหรือในครั้งต่อไปจะสังเกตเพียงแค่เมล็ดค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2นะคะการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวนะคะนักเรียนก็คือการผสมโดยการผสมพันธุ์โดยศึกษาลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพียงแค่1ลักษณะเหมือนเมื่อกี้เพื่อนเรานะคะตอบว่าศึกษาดอกนะคะก็เพิ่มเติมก็คือสีของดอกอย่างเงี้ยนักเรียนหรือถ้าเมล็ดเราก็ต้องบอกว่าเราจะศึกษารูปร่างของเมล็ดหรืออาจจะเป็นสีของเมล็ดนั่นเองนะคะแต่ต้องเลือกแค่1ลักษณะเท่านั้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ความหนักใจอยู่ที่กลุ่มที่2นะคะว่าเขาจะคีฟหรือกีฟคะแนนดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะตัดสินใจได้หรือยังถามก่อนจะอะไรนะคะจะคีฟหรือกีฟคะคือจะคีฟไว้ใช่ไหมคะก็จะเก็บคะแนนไว้ที่ตัวเองอีกแล้วนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าคะแนนข้อนี้กี่คะแนนเอาละค่ะ1 2 3บวก100อ้าวปรบมือนะคะปรบมือนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะกลุ่มที่ชนะก็คือเป็นกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวเรามาให้กันหลังไมค์เนาะนักเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ที่เราจะดูแค่ลักษณะเดียวนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้คือดอกของถั่วลันเตาเนาะมันจะมีดอกสีอะไรบ้างคะสีม่วงนะคะกับดอกสีขาวนะคะก็เราก็นำถั่วลันเตารุ่นพ่อดอกสีม่วงพันแท้กับถั่วรุ่นแม่ดอกสีขาวพันแท้แล้วพิจารณาเฉพาะสีของดอกนะคะว่าถั่วรุ่นลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะสีของดอกเนี่ยเป็นอย่างไรโดยที่เราไม่สนใจลักษณะอื่นเลยโอเคไหมคะนักเรียนโอเคค่ะทีนี้ในใบงานที่1ของเรานะคะครูมีตารางนี้มาให้รวมถึงใบความรู้เมื่อสักครู่ก็ยังมีตารางนี้นะคะเป็นตารางที่เมนเดลเนี่ยนะคะเขาศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมทั้ง7อย่างของถั่วลันเตานะคะนักเรียนและก็ได้บันทึกผลการทดลองเอาไว้นะคะอย่างเช่นลักษณะแรกคือรูปร่างของเมล็ดนะคะรุ่นพ่อแม่คือเป็นเมล็ดกลมพันธุ์แท้กับเมล็ด

ครุขระนะคะแล้วปรากฏว่าในลูกรุ่นที่หนึ่งลักษณะที่ปรากฏเนี่ยเป็นลักษณะกลมทุกต้นเลยมเมล็ดเนี่ยกลมทุกต้นเลยนะคะแต่ลูกรุ่นที่สองลูกรุ่นที่สองมาจากไหนก็คือนำลูกรุ่นที่หนึ่งมาผสมพันธุ์กันเองนำเมล็ดกลมที่เป็นลูกรุ่นที่หนึ่งมาผสมพันธุ์กันเองแล้วพบว่าลูกรุ่นที่สองมีทั้งเมล็ดกลมและเมล็ดขรุขระนะคะแต่ว่าอัตราส่วนของลูกรุ่นที่สองเนี่ยจะอยู่ที่ 2.96 ต่อ1นะก็คือเขาไม่ได้ทำแค่ต้นเดียวถูกไหมนักเรียนเขาทำเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยผลมันก็จะเยอะด้วยแล้วเขาก็ทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำอันนี้คือการทดลองของเมนเดลนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ครูได้อธิบายไปจะเป็นลักษณะแค่เพียงลักษณะเดียวคือรูปร่างของเมล็ดในวันนี้นะคะครูเนี่ยรวบรวมมาให้ทั้ง7ลักษณะเลยอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะผ่านตัวใบงานที่1นะคะผลการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบงานแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลังจากนี้ค่ะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะผ่านการนำเสนอนะคะผลการทำกิจกรรมที่ได้ในชั่วโมงนี้กันนะคะเอาละค่ะตัวแทนกลุ่มที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะขอเป็นสัก2กลุ่มแล้วกันกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่ม5ก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเราลองมารับฟังนะคะการนำเสนอผลงานหรือผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ
1: ครับผมสำหรับข้อที่1นะครับลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่1นะครับแตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่2อย่างไรนะครับก็คือลูกรุ่นที่1เนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยครับแต่ว่าลูกรุ่นที่2เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับผมสำหรับข้อที่2นะครับเมื่อผสมพันธุ์ถั่วลันเตาในแต่ละลักษณะใดที่ไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่มาปรากฏในลูกรุ่นที่2ครับนั่นก็คือรูปร่างของเมล็ดที่ขูขาครับสีเมล็ดสีเขียวรูปร่างของฝักที่แฟบครับฝักสีเหลืองครับผมตำแหน่งของดอกที่ยอดครับแล้วก็มีดอกสีขาวครับความสูงของลำต้นที่เตี้ยครับผมสำหรับข้อที่3นะครับลูกรุ่นที่2มีอัตราส่วนระหว่างลักษณะที่ปรากฏแต่ละแบบอย่างไรครับก็จะเป็น3ต่อ1ครับนะครับผมข้อที่4นะครับเหตุใดเมนเดลจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันตาเป็นจำนวนมากนะครับผมก็ขอตอบว่าเพื่อเป็นความแม่นยำในการทดลองครับผม
0: ปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะตอบได้ตรงประเด็นนะคะชัดเจนดีมากเลยเอาอีกสักหนึ่งกลุ่มไหนดีคะนักเรียนกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยค่ะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะเชิญเลยค่ะ
2: ลักษณะที่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในลูกที่2อย่างไรแตกต่างจากรูปร่างของเมล็ดค่ะในรุ่นที่2มีลักษณะที่กลมและก็ขูขะค่ะโดยรุ่นที่1กลมทุกต้นค่ะเมื่อผสมพันธุ์ถั่วลันเตาในแต่ละลักษณะใดที่ไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่มาปรากฏลูกที่2ก็จะมีรูปร่างขูขะสีของเมล็ดสีเขียวรูปร่างของฝักที่แฟบสีของฝักสีเหลืองตำแหน่งของดอกที่ยอดสีของดอกสีขาวความสูงของลำต้นเตี้ยค่ะลูกรุ่นที่2มีอัตราส่วนระหว่างลักษณะที่ปรากฏของแต่ละรูปแบบอย่างไร3ต่อ1เหตุใดเมนเดลจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเป็นจำนวนมากเพื่อสังเกตความแม่นยำค่ะ
0: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะได้ผลการทำกิจกรรมนะคะใกล้เคียงกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่านะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะเกี่ยวกับการทดลองของเมนเดลค่ะจากที่ครูนะคะได้ฟังนะคะเพื่อนของเราทั้ง2กลุ่มนะคะพบว่าประเด็นคำถามที่น่าสนใจเนาะครูมีอยู่2ข้อคือข้อที่1ลักษณะด้อยในลูกรุ่นที่1เนี่ยหายไปไหนนะคะและข้อที่2คือเพราะเหตุใดลักษณะด้อยจึงไม่ปรากฏในลูกรุ่นที่1แต่กลับมาปรากฏในลูกรุ่นที่2นั่นเองนะคะครูว่านะคะคำถามนี้น่าสนใจเลยนะคะเมนเดลเขาก็ได้อธิบายไว้เหมือนกันนะคะก็คือลักษณะด้อยในลูกรุ่นที่1ไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่แฝงอยู่ในลูกรุ่นที่1เพียงแต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้แสดงว่าจะต้องมีสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นนะคะและสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้เมนเดลจึงเรียกสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นว่าแฟกเตอร์นั่นเองค่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะนักเรียนแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถแสดงออกมาได้นะคะแต่มันถ่ายทอดไปที่รุ่นต่อๆไปได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นเมนเดลเรียกว่าแฟกเตอร์อันนี้คำว่าแฟกเตอร์นี่เมนเดลตั้งเองนะคะนักเรียนแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยมาในปัจจุบันเนี่ยนะคะนักพันธุศาสตร์ก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะอยู่เป็นคู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยโครโมโซมแต่ละคู่ซึ่งมาจากพ่อและแม่จะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันความยาวเท่ากันและมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะบนโครโมโซมที่เป็นคู่กันโดยโครโมโซมที่เป็นคู่กันเนี้ยเราจะเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเอาละค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าแฟกเตอร์ที่เมนเดลตั้งชื่อไว้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าปัจจุบันเราเรียกมันว่าอะไรคะแฟกเตอร์นั้นเมื่อกี้เมนเดลบอกว่าสิ่งที่ควบคุมใช่ไหมคือแฟกเตอร์แล้วถ้าปัจจุบันเราเรียกแฟกเตอร์ว่าอะไรคะนักเรียนเราเรียกมันว่า ยีนนั่นเองนะคะซึ่งยีนก็จะอยู่ในโครโมโซมนะคะนักเรียนแล้วโครโมโซมเขาพบว่ามันจะมีคู่เหมือนของมันอยู่นะคะคือมีรูปร่างแล้วก็ความยาวที่เหมือนกันเลยนะคะเราเรียกมันว่าอะไรนะคะนักเรียนโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองนะคะคือโครโมโซมคู่เหมือนนะคะเอาละค่ะทีนี้คำถามชวนคิดถามว่าแฟกเตอร์หรือยีนที่อยู่เป็นคู่ซึ่งควบคุมลักษณะเดียวกันบนโฮโมโลกัสโครโมโซมในเซลล์ร่างกายจะมีรูปแบบเหมือนกันหรือไม่จะมีรูปแบบเหมือนกันหรือไม่นะคะตอนนี้เพื่อนต้นทางบางคนบอกว่าเหมือนบางคนบอกว่าไม่เหมือนนะคะเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปศึกษากันนะคะในใบความรู้ที่2ยีนและแอลลีลค่ะเอาละค่ะตอนนี้สามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เดี๋ยวเรามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในใบความรู้นี้กันเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะอ่านใบความรู้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านคำถามนี้นะคะว่ายีนและแอลลีลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะสำหรับยีนและแอลลีลนะนักเรียนมีความสัมพันธ์กันไหมเอาถามอย่างนี้ก่อนมีความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับยีนและแอลลีลตัวยีนเนี่ยมันจะเป็นหน่วยที่กำหนดหรือควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมมันจะอยู่เป็นคู่กันนะคะในเซลล์ร่างกายซึ่งยีนที่อยู่เป็นคู่นี้นะคะอาจจะมีรูปแบบที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันก็ได้รูปแบบที่ต่างกันเนี่ยค่ะเราเรียกมันว่าแอลลีลเช่นยีนกำหนดลักษณะสีดอกของถั่วลันเตาจะถูกควบคุมโดยแอลลีล2รูปแบบก็คือแอลลีลเด่นควบคุมลักษณะดอกสีม่วงและแอลลีลด้อยที่ควบคุมดอกสีขาวพอจะเข้าใจไหมคะยีนเป็นหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมส่วนแอลลีลคือรูปแบบของยีนอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่2นะคะยีนที่ควบคุมลักษณะใดของถั่วที่มีแอลลีลเหมือนกันและยีนที่ควบคุมลักษณะใดที่มีแอลลีลแตกต่างกันอันนี้อาจจะต้องดูภาพประกอบนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะที่เห็นเป็นแท่งนี้ก็คือแท่งของโครโมโซมนะคะซึ่งเป็นโครโมโซมคู่เหมือนนะคะนักเรียนหรือเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมนะนักเรียนมันจะมีตำแหน่งของยีนเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยคือมันนอกจากหน้าตาเหมือนกันด้วยเนี่ยยีนก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะแต่ทีนี้เราบอกแล้วว่ารูปแบบของยีนอาจจะเหมือนหรือต่างก็ได้ถูกไหมแล้วอันไหนเหมือนบ้างตอบครูก่อนยีนอันไหนเหมือนกันบ้างคะมีคนตอบครูมาว่ายีนที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกนักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีสีส้มเหมือนกันเลยคือมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วนะแล้วพบว่ามีสีส้มเหมือนกันด้วยซึ่งจริงค่ะนักเรียนมันเป็นรูปแบบของยีนที่เหมือนกันก็คือฝั่งทางนี้เป็นแอลลีลที่ควบคุมลักษณะตำแหน่งของดอกเกิดที่ลำต้นเช่นเดียวกันกับฝั่งนี้นะคะก็เป็นแอลลีลที่ควบคุมลักษณะของดอกเกิดที่ลำต้นเหมือนกันอันนี้คือเหมือนนะคะอันนี้คือยีนที่ควบคุมลักษณะที่มีรูปแบบเหมือนกันแล้วอันไหนมีรูปแบบต่างกันบ้างคะยีนควบคุมอะไรคะจากภาพนี้ตรงด้านล่างนี้นะคะจะเห็นว่ามันมียีนที่ควบคุมลักษณะรูปร่างของฝักรูปร่างของฝักมันจะมีฝักแบบไหนคะนักเรียนฝักอวบแล้วก็ฝักแฟบเช่นเดียวกันยีนที่ควบคุมลักษณะความสูงด้วยนะคะก็จะมีแอลลีลที่ควบคุมลักษณะต้นสูงกับแอลลีลที่มีลักษณะแอลลีลที่ควบคุมลักษณะของต้นเตี้ยนั่นเองนะคะพอมันมาอยู่มันจะต้องอยู่เป็นคู่กันแบบนี้นะนักเรียนแอลลีลนะคะมันจะต้องอยู่เป็นคู่แบบนี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดว่ามันมาเข้าคู่กันแอลลีลควบคุมลักษณะของตำแหน่งดอกที่เกิดที่ลำต้นเข้าคู่กันเองเหมือนกันแสดงว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาต้นถั่วต้นนี้ก็จะมีลำต้นขออภัยค่ะก็จะมีตำแหน่งดอกเกิดที่ลำต้นแต่ถ้าเกิดว่าอันนึงฝักอวบควบคุมฝักอวบอีกอันนึงแอลลีลควบคุมฝักแฟบคราวนี้มันจะปรากฏลักษณะไหนออกมาจากที่เราศึกษาการค้นพบของเมนเดลฝักอวบมาเจอกับฝักแฟบก็จะได้ฝักอวบแบบนี้นะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือตำแหน่งนะคะของยีนบนโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะคำถามข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนการข่มอย่างสมบูรณ์คืออะไรจากการอ่านใบความรู้เรื่องยีนและแอลลีลการข่มอย่างสมบูรณ์คืออะไรขอตัวแทนตอบ1คนนักเรียนใครก็ได้การข่มอย่างสมบูรณ์1คนค่ะตอบได้เนี่ยเดี๋ยวแสดงว่ามีความเข้าใจและ1คนใครดีการข่มอย่างสมบูรณ์เชิญค่ะกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะว่าเพื่อนของเราจะตอบแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรนะคะ
1: การข่มอย่างสมบูรณ์เนี่ยคือการที่แอลลีเด่นครับจะสามารถ

0: ตอบว่าการข่มอย่างสมบูรณ์นะคะก็คือการที่แอนลิวเดนตรงนี้ทุกคนไฮไลท์ไว้ในเอกสารเลยนะคะแอนลิวเดนเนี่ยข่มแอนลิวด้อยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาให้เห็นสิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะเด่นออกมาเพียงแค่ลักษณะเดียวเท่านั้นนี่ก็คือการข่มอย่างสมบูรณ์นะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในระดับชั้นม.3นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการข่มในลักษณะอื่นแบบไม่สมบูรณ์ต่างๆก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะนักเรียนเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะการศึกษาของเมนเดลนะคะทำให้พบว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนยีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายยีนที่อยู่เป็นคู่นี้อาจมีรูปแบบเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้รูปแบบที่แตกต่างของยีนเราเรียกว่าแอลลิลค่ะเมื่อแอลลิลเด่นและแอลลิลด้อยมาเข้าคู่กันแอลลิลเด่นจะข่มแอลลิลด้อยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาให้เห็นสิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะเด่นออกมาเรียกการข่มนี้ว่าการข่มอย่างสมบูรณ์ส่วนแอลลิลด้อยเป็นแอลลิลที่ถูกแอลลิลเด่นข่มไว้ไม่ให้แสดงออกสิ่งมีชีวิตจะแสดงลักษณะด้อยออกมาได้จะต้องมีแอลลิลด้อยทั้ง2แอลลิลนี่นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนในเรื่องโอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูกซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1โอกาสการเข้าคู่ของแอลลิลเป็นเท่าใดนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูกวางก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลานาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 นถึงเวลา6:00 นและออกอากาศซ้ำใน

แบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมมีไมโครบิดกี่อัน
1: 2
2: แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: Happy Bot พร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจ้า

0: จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ทีนี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่มั้ยครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นน่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของ accelerometer นิดนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: What does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า xy สัมพันธ์ยังไงใช่เนาะโอเค
1: ถ้ายังไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ถ้ายังไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยังไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยังไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ลบ
0: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอ่ะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมตอบโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
1: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดหนึ่งให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นเนี่ยเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า

บางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็มร้อย 80-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี
0: ้
1: และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
1: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
0: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะและทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลง

ให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Accelerometer ในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

งสัยไม่ว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักประตูไหมครับอย่างเช่นเวลาข้องี้มันจะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักงี้นะครับเห็นไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเรา

0: พอแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียง
1: ถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับ
0: ส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
1: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถึงปลายแขนนี่นะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
1: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
0: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูปในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 V ส่วนด้วย R บวกด้วย2 pi R ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว S ในรูปของ R แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ S เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร R นั้นคือ DS ส่วน DR สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2V หารด้วย R ยกกำลัง2บวกด้วย 4 pi R การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต S prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต S prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4 pi R เท่ากับ 2V หารด้วย R กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณ R กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้ 4 pi R ยกกำลัง3เท่ากับ 2V ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า R ก็จะเท่ากับ 2V ส่วน 4 pi หรือ V ส่วน 2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ R จึงเท่ากับรากที่3ของ V หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า R มาแล้วนะครับค่า R นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ S กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย4 pi ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า S มีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ V ส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ V ส่วนด้วย2 pi คุณคุ้นไหมครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง H กับ R มาเรียบร้อยแล้ว H เท่ากับ 2R เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า H ส่วน 2R เท่ากับ1ดังนั้น H ส่วน 2R มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเอง
1: หวานเจี๊ยบเลย
3: และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี H ส่วน 2R เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้ มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลขหนึ่งมากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุกวั

สถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์คหุ่ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแหมหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: มาเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆอึ๊บอ๋อ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable yeah
0: uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day

0: เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทําให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัวกระโดดกระโดดกระโดด

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Hey.
0: Marshmallow.
1: นี่มัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. bad, bad, knock. แพก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปและแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวพัดจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนี่เป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ๊ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยเฮ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านขนาดนี้นี่ยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี
1: ่สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบบพอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอชิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้พายก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูโอ้ยกลับดีกว่าโอ้ยมาดูล่องดิโอ้ยโอ้ยชัดมากเต็มเลยอะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่า moccasin
2: far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าชาวส์นี
4: ่ Cheyenne from early 1900s this is more traditional
3: yes
4: see these haveThe red?
3: Yes, what
4: is it? It's paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
5: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
6: แล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smell smoked tan
0: like a smoke

0: salmon. Mm-hmm. Yeah.
1: This is very expensive.
2: Oh.
1: 520. This is elk.
2: Uh-huh. Mm-hmm.
1: The more traditional way of Native Americans is how they would tan it.
2: Mm-hmm.
1: And back in the day, it was never this color. Not very many people can do the smoke tan anymore.
2: Mm-hmm.
1: Yeah, so it's hard to find.
3: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
4: Powwow, rodeo, arts, crafts. They use them for ceremonies or special events. Like tonight, we're using them for graduation.

0: จจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: These are handmade buffalo hide
1: Buffalo hide
3: A bison?
2: Bison
1: รองเท้าหนัง bison
2: Yes So I think they would be okay for walking outside
1: Yeah
2: for sure.
1: Uh-huh
2: yeah.
1: ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนัง bison นิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes very nice
1: This is for woman or man or unisex
2: Unisex
1: Oh
2: Unisex
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูๆนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุดๆ
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: ฮัลโหลเฮ้ยนี่แผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้เต็มเลยอ่ะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้าแทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะแพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นแล้วนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนชูแล้วแพททำสโนชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยอ่ะแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตร่าแคนยอนวันนั้นอ่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ย มิสตาย่าแคนยอนของเราหูยหิมะลึกมากอะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนชูก็ช่วยได้สรุปสามแบบนะสโนชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนชูที่เราก๊อปปี้มา
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
1: What is this?
2: That's the bison.
1: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
1: How sweet.
2: This way. See
1: you. Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะไบซันว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแทนรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดักกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของ L Island National Park แถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปหนึ่งเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูบรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไปอันนี้ก็ล่องลอยอารยธรรมเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้ว

อุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้า

0: ของชีวิตที่เคลื่อนไหวได้อะก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึใบสั้นที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้เนี่ยคงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้าเสียใจจริง
1: ๆไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: คุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่สองคือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได
1: ้รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เติมเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุง

0: พลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผมครับ
1: พลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงนึงอลูมิเนียมถุงนึงนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป
1: ครับ
0: แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่คร
0: ับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเกรดคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่เนี้ยสามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่เนี้ยนอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปะละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เม
0: ื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคครับ
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าให้ EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้
4: ทำได้
0: อยู่ได้สวัสดีครับอาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าน
5: ี่ยังใช้ได้ครับ
0: พิมพ์เตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ท
0: ุ
5: กอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟบริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลย
0: หลอดไฟพร้อมเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของนี่มีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
4: น
0: ั
4: ด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: นัดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
4: อ๋อ
0: ครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
4: ่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ยจากวันนักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับติ๊กเกอร
0: ์
5: ออก
0: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
0: ร
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณนี
3: ้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
7: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
8: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ย บางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่ออ่ะถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทําให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
3: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ

0: านเพ
1: ื่อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่ที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับ
3: จัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
3: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
3: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
3: ๆครับผม
0: นะครับ
3: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
3: าย
0: ใช
3: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
3: ครับผม
0: ครับ
3: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
3: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
3: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
3: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
3: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
3: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
3: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
3: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
3: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ช

0: ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนก็เลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาส์ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงก๊าซเฮาส์เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำใหปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี
1: ้ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเ
0: ลยมันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
3: สวัสดีครับพี่ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้น้ำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: ตอนนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: อ๋อครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
3: ป็นไม้ใบเนี่ย
1: ร
3: เราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได้
3: ใช่
0: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
3: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
3: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
3: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเคอึ๊บนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่
0: ครับสวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
1: เพราะหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
3: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: ๆจะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะเอาไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
3: ี
2: ่ก็คือใช้แมส
3: เด
2: ิ
3: มเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงนั้น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บ
2: ไปเก็บ

0: 我硬体了呢。
1: ครับ
0: เสร็จแล้ว
2: ครบ4ด้าน
0: โอเค
2: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
2: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
3: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
2: คือมัน
0: ผ
2: ู
0: กขึ้น
2: ผูก
0: เออ
2: เรียกว่าผูกก็ได้
3: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลาระยะเวลามันยาวๆผ่านไป
3: ใช่ครับ
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
2: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
3: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
2: ่นี่ก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
3: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
3: 3
0: ด้าน
3: ใช่ครับ
0: ทำด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: ครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้อย่างงี
0: ้อ๋อ
3: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: ด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลย
2: เฮ้ยหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไ
2: งอ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่นี
3: ่ตอนนี้เรา

0: ก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
1: เพิ่มความแข็งแรง
2: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
2: ชั้นว่าง
0: ครับผม
2: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
1: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
2: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
1: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
1: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
1: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส
1: ่
2: งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ยน
0: ะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องเอาต้นไม้มาใส
0: ่ไป
1: ที่ละฮะเดินชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ขี้ปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะขี้ปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ะไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: พ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า

0: มย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกตาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้นี่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ฮไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยฮะแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนเลยว้ายว้ายอุ้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใคร
1: อะควาแมน
4: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
4: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้เป็นหน้านิ่งเหลือเกิน
1: ฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาอาเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
3: ่ถูกต้องครับ
1: เอ้ยค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้ที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะเป็นไปได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหก
3: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: ปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช่
1: น้ำก่อยก็ได้
3: ใช่
1: น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเบสใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้ไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกจิกกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อ
5: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่แล้ว
3: หมดบ่อที่เดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
5: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข
3: ้
5: างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
5: อ
3: ัน
5: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
5: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะ
3: ครับ
5: ในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
5: แมนบอ
3: แมน
5: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่อย่างปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
5: มี
3: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
5: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
5: เป็นหลักเนาะ
3: ใช่ครับ
5: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
5: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
5: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
5: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
3: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค
5: ือ
3: เราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
5: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาอยู่กับปลากระพงได
3: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุ้นเคยกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
3: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
5: แล้วไม่ไปปกครอง
3: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
5: ์
3: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
5: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อไม่ได้ถูก
3: โอ้โหแค่ค่าขุดก็แพงแล้วครับ
5: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
3: ใช่ครับ
5: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
3: เลี้ยงอยู่แล้ว
5: มาถึงก็จัดโจ๊ะก็เลย
3: ใช่คร
5: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
3: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
5: ่อ
3: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
5: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
3: ไม่หรอกครับ
5: ท่านได้แต่ละมหาวิทยาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
3: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
5: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
3: ครับ
5: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
3: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
5: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
3: ่
5: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
3: ใช
5: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
3: ่
5: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ
3: ่ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
5: ่
3: คร
5: ับทีนี้ไม่อยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดนเป็นฟาร์มขนาดใหญ
3: ่ครับ
5: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงถ้าปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
3: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
5: ๆ
3: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่
5: อ
3: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่จะลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้า

0: ้าที่มากขึ้น
1: โอ้โห
0: ส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่ออยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
1: งี้น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
0: ครับ
1: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
0: ครับ
1: ดูซิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
0: ได้ครับ
1: นะวิธีกงวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
0: ได
1: ้พาไปดูหน่อยไป
0: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลาขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลถ้าใครมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าภูกระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงจริงๆครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช
1: ่แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับบางทีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: อ๋อวิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนมันตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเริ่มเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: อ๋อวิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1คือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปใส่บ่ออื่นอีกทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: เลี้ยงทุกบ่อ
2: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เรื่องนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ่ง
2: อ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
3: ี
2: การ
3: เติบโตเร็ว
2: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดนะ
2: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
2: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
2: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
2: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุเลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
2: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
2: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลากระพงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
2: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก
1: ็
2: คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
1: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแต่ตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
2: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มาจากไหนตรงไหน
2: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
2: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
2: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
2: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
2: ใช่
1: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
2: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
2: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
1: อ
2: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้ง
1: ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
2: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
2: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
2: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
2: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์3แรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
2: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ

0: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายก็ดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเหตุที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
0: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
1: ใช
0: ่
1: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
0: มันน้ำเสีย
1: ใช่ครับ
0: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
1: อ
0: ันนี้โรงอาหารปลา
1: ใช่ครับโรงอาหารปลา
0: อะไรก็ได้นะ
1: ครับ
0: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจ
1: บพอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
0: ่
1: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
0: ล่ะ
1: พอใช้ได
0: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
1: ้
0: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
1: ่ใช่คร
0: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
1: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
0: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
1: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเป็นโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
1: ่ใช่
0: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์นะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นอาหารมื้อใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหว่างของท่านนี่ไม่ธรรมดาเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวเย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: เลี้ยงน้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับ

0: จำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: ยังสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
0: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
0: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
0: ่
1: ปลาเนื้อ
0: ใช่
1: อ๋อโล220
0: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
0: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
0: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไง
1: อ
0: ตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงเนี่ยครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
0: ปรับการ
1: ปรับการเลี้ยง
0: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
0: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
0: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
0: ครับรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
0: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
0: คนหนึ่งก็ประมาณแถบหนึ่งคนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไ
0: ป
1: ตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
0: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
0: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่6:30ถึง9:00ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
0: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
0: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
0: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
0: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
0: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
2: จากที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมาให้จริงแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
0: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15 ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเราไหม
0: เคยครับ
1: เป็นยังไง
0: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
0: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เ
0: นี่ยโตช้า
1: ทำใจ
0: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งผ่านไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
0: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกพวบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเราขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันล่ะครับ400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือ สิ่งที่เราเนี่ยเสียอันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ
1: ่อ
0: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได้วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
0: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
0: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้ว
0: ครับ
1: นะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
0: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
0: ่
1: ตายเลย
0: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
3: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขานี่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส์ปลาไซส์ใช่มั้ยครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจานอันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะ

0: แล้วจะไปแลกส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนะครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
0: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
0: อ
1: ่ะปลาไซ
0: ส์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
0: อีก
1: ให้จบ
0: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได
2: ้สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะฮะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันนึงซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: แล้วนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที
0: ่
1: เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
0: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
0: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำอะไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
0: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
0: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอะแดปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันนี้นะคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
0: GAP
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: มาตรฐานฟาร์มนั้นณตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนเหนือได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่าคือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่เราทำเนี่ยณตอนนี้เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนาจนนะทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้ว
1: อยู่ตัวแล้ว
0: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การร
1: ับ
0: รองใช่ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช.ไอแท็บเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการ เกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒ

0: นาสินค้าตรงนี้ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่เนี้ยพอแล้วต่อไปเราจะจิ้มดูว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครใครมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: จริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
0: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเลยคืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเราใจ
0: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำได้ใช่
1: ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาคงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำและยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
0: ้ครับ
1: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้วพี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็น

ลักล้านเลยล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทําให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะ

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้มาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารวิชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตวิชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจและทุกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาลานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้ยังคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักนึงนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: มอกลูกเกลือ
1: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูมันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อย
0: ม้วนมาอย่างนี้เลย
1: เหนียว
0: เนาะ
1: ตรงนี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
1: ะ
4: หลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่

0: ังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
1: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าอะค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ทีละน้อย
0: ทีละน้อยอาจจะน้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
2: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: น
0: ี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาที หลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่านี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
3: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
3: อ
4: ไม่
3: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมัน
3: อ๋อมันมีต้น
4: โตเกินไปมันก็ไม่ได
3: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
4: ยัง
3: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
3: นี่ก็ใช
4: ่
3: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอก

0: แต่พอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ได
0: ้ฮะโอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะขั้นที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มๆเค็มๆเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกใบตามไปเลยนะพ่อ

0: nào. Chim tâm mãi con.
1: Ừ, mày hai tâm hộp đi mẹ.
0: Ừ, tâm hộp đi con.
1: Ừ,
0: tâm hộp đi rồi nè.
1: Ngọ tảo ตอน กิน สด ๆ อ่ะ มัน กรอบ หวาน ใช่ มั้ย คะ แต่ พอ มัน ต้ม สุก มัน หวาน กว่า เดิม นะ หนู ว่า มัน หวาน แล้ว ก็ เหมือน น้ำ ของ ตัว หน่อ เต๋า ความ หวาน ของ หน่อ เต๋า อ่ะ ค่ะ มัน ออก มา ใน น้ำ อ่ะ อร่อย มาก อันนี้ อร่อย มาก คือ ทำ ไม่ ได้ มี อะไร เยอะ เลย เนาะ ไม่ ได้ มี เครื่อง เยอะ เลย อร่อย มาก ค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อๆแม่ๆบ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออก

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นยนต์ที่ได้อย่างได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวัง

0: งผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
1: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
1: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
2: โห
3: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลน
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SIET แล้วก็ VS ตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบทายค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบทายให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบทายให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบทายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบทายอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O

ค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องโรงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่ามีค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการตีเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารวิชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตวิชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม

0: ขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
1: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
0: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาว

บ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ที่ยวเมืองชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับ
2: ตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ

0: อร่อยมากเลยครับ
1: อ
0: ร่อยมาก
2: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่เราตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำทูบสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: จะให้คุณแม่สอนวิธีการทำ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
3: อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยุงนะคะหนู
2: ครับผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยุงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เน้นไปเรียนป.สองใหม่นะ
2: โอ้ยยุ่งโดนไล่ไปเรียนป.สองใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็ก
2: ทาน
3: ใบ
2: เลย
3: จะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับคุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบเลยค่ะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอเคเก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเขาเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: อันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: โอเคได้ครับ
3: เล
2: ่
3: นด
2: ้
3: วยเล่นด้วยเลยค่ะอ
2: ัน
3: นี้บทละเอียดค่ะล
2: ู
3: กนะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมากแต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล
3: ่ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขมค่ะถ้าใช้สีออกค่าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวเราล้างมือจิ้มๆๆอ๋อ
2: เด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: จะมาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ผ้ามาจากไหนน้องเบย
2: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
0: ชุ่มมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับรู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่าง

0: โบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อ
1: ม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

0: เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับ
1: นี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลย
0: เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าว

ก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lux School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lux School นะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยแหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: กระ
0: มังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้อย่างคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
2: งอกลูกเสือ
1: อันนี้สาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียวเนาะ
2: ตรงนี้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
1: พอดี
2: แก่ไหมแม
1: ่บอแก่พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
1: ดีกำลังนี้อยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเน
1: า
2: ะ
1: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
1: คันลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
1: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
2: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
1: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
1: ่ยังนี่จ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
1: ย
2: ัง เล
1: ยน
2: ะเหมือนลูกชกเลย
1: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
2: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
5: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส วนเต่าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต่าต่อไปค่ะเต่านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต่าต้นมะเต่าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต่านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต่าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต่าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ใช่อาทิตย์ละน้อย
2: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต่าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต่าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: เ
2: ฮ้ยเหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
4: น
2: ี่
4: นะ
2: ครับไกลๆจะขนาดไหนเน
4: า
2: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าในหนึ่งทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
6: ใช่
2: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเคียงก็บ้านมาก
6: ใช่
2: เคียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มนะคะฝาออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยาง

0: ราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
3: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
4: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้เราตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
5: ่
4: อ
5: ไม่
4: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
5: มันมีต้นพอดีของมันนะ
4: อ๋อมันมีต้น
5: โตเกินไปมันก็ไม่ได
4: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
5: ยัง
4: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
5: ใช่
4: นี่ก็ใช
5: ่
4: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
5: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
4: ้แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
5: ยังโตไม่ได้
4: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
5: สมบูรณ์แล้ว
4: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
5: ทำไม่ได
4: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆ มนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลย

0: อย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พอประมาณได้ไหม
1: ห้าปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกกราบทีละกราบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี้
1: ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อตาวนะคะหรือว่ายอดตาวสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดกรอบหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระกอพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: และไอ้เส้นก้านก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรูไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ
0: ้ะก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละอันนี้คือที่พ่อเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่ในแกงด้วย
0: อ๋อ
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: มมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสต่อไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่ตามหัวปีแม่
2: เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมือง

0: องอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทํากินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ธรเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้สาวออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกสาวสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกสาวเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทีวี

0: อะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆ รากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำ

และแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำ

ระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกเรียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation P L A N T T R A N S P O R T A T I O N plant transportation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับเรียนจบการเกษตรที่เมืองไทยไปทำงานที่ซาอุแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กรุงเทพมหานครสุดท้ายครับเขากลับมามีความสุขบนแผ่นดินบ้านเกิดด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า

0: ครอบครัวช่วยกันเก็บอยู่นี้แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า10ปีเลยนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่นี้พี่ประดิษฐ์เขาก็ปลูกต้นผักหวานป่าเอาไว้กว่า 1,000 ต้นเลยทีเดียวว
1: ันหนึ่งเก็บประมาณเท่าไหร่พี
2: ่เอาสัก20โล30โลก็พอมั้
1: งแล้วเก็บทีนะก็ไม่ได้ขึ้นเก็บคนเดียวนะครับผมโอ้โหมาเป็นครอบครัวเลยครับ
2: มีทีมงานครับมีทีมงาน
3: โอ้โห
1: แล้ววิธีเด็ดที่จะเลือกเก็บไปขายเนี่ยจะต้องเลือกไซส์ไหน
2: เลือกไซส์ยาวประมาณคืบกว่าแล้วใบก็ไม่แก่มากนักถ้าใบมากเกินไปเราไม่รีมันไม่แตกยอดให้นะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้เอาไปกินได้ไหม
2: ได้กินได้เนี่ยอย่างเงี้ย
0: ยอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละ 20-30 กิโลกรัมเลยต้องแบ่งเก็บเป็นโซนๆเพื่อให้ผักหวานมีเวลาแตกยอดทันสำหรับเก็บในรอบวันถัดไปนั่นเองล่ะครับ
4: มันเป็นการเก็บที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: คิดเยอะอ่ะกลัวเด่นแล้วเสียไง

0: แล้ววันหนึ่งพี่จะเก็บได้แค่กี่ต้นเนี่ย
1: เราเอาแค่ต้นละขีด
2: 1ต้น1ขีด
1: 1ขีดแต่มันกว่านะขีด2ขีดต่อต้นนะตอนเนี้ย
0: อย่างนี้ถึงขีด
1: แล้วเนี่ยมันเกือบขีดแล้วอะ
0: ต้องเก็บกี่กิโล
1: ประมาณ20ถึง30โล
0: พี่ต้องเก็บ100ต้นวันนี
1: ้ใช่
0: ๆคุณพระคุณพระ
3: ใน1ปีพี่ประดิษฐ์เขาจะเก็บยอดผักหวานป่าต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาถึง8เดือนเต็มหลังจากนั้นก็จะพักต้นคืองดเก็บยอดผักหวานป่าเป็นเวลา4เดือนด้วยกันเพื่อให้ต้นผักหวานป่าได้สะสมอาหารเลี้ยงลำต้นนั่นเองล่ะครับ
0: ปลูกทีเดียวนี
1: ้เก็บได้ชั่วลูกชั่วหลาน
0: ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ประมาณต้นหนึ่งอายุเฉลี่ยก็ประมาณเป็น100 100-200ปี
1: 100ถึง100ถึง200ปีครับ
0: นี่มันผักหวานป่าหรือเต่าเนี่ย
1: ผักหวานป่าครับ

0: สวยๆทั้งนั้นนะฮะรับรองว่าจะต้องหนึ่งในนี้ต้องมีของผมแน่นอนอันนี้นะ
1: ฮะอันนี้เป็นของน้องเบียร
0: ์พี่รู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงพี่ปักปามผมหรือเปล่า
1: เพราะว่าการเก็บผักหวานเนี่ยมันต้องไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเราต้องรีบกำแล้วเอาแช่น้ำแต่ถ้าเราเกยกำเกินไปปั๊บมันจะเริ่มเหี่ยวทันที
0: พี่รู้ได้ยังไงผมตอนเดินผมหลบแหลกเลยนะ
1: การปลูกผักหวานเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูก2เมตรคูณ2เมตรมันจะได้400ต้นต่อไร่แต่ตอนนี้ผมเสริมเข้าไปเป็นเมตร50แล้วมันจะได้ถึง600ต้นต่อไร่
0: แล้วมันไม่แออัดเกินไปหรอ
1: มันไม่แออัด
0: แต่สูงมีเตี้ย
1: ใช่คือแต่ระยะ3เมตรยังคงไว้เราดูแล้วว่ามันขยายตัวได้ช้าเราจึงแซมต้นไปอีกระยะเมตร50ระหว่างกลางอย่างที่เห็นใช่ไหมครับ
0: อ๋อก็คือมีขั้น
1: ต้
0: นเล็กๆนะ
1: ใช่
0: คือสูงสุดจะให้สูงแค่นี้แหละ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าถ้าจริงๆแบบปล่อยเขาโตไปสุดๆนี่เขาโตได้แค่ไหน
1: โอ้โหเป็น 15-20 เมตรเชียวแหละที่เราเห็นตามป่า
0: คือสูงพอๆต้นมะ
1: ขามเทศเลยครับเราปลูกมะขามเทศก่อนสัก2ปีพอมันโตพอที่จะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้ผักหวานได
0: ้ครับ
1: เราค่อยมาปลูกผักหวานอีก
0: คำว่าไม้พี่เลี้ยงนี่คือประโยชน์เขายังไงฮะให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: เอางั้นต้นอื่นก็ใช้ได้ดิพี่ทำไมต้องเป็นมะขามเทศอย่างนี
1: ้ไม้มะขามเทศมันเป็นพืชตระกูลถั่วเสร็จแล้วมันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานได้ซึ่งมันกระจายอยู่เต็มพื้นดินที่เราปลูกเนี่ย
0: คือราก
1: มะขามเทศ
0: มะขามเทศเนี่ย
1: ใช่
0: จะตรึงไนโตรเจน
1: จะตรึงไนโตรเจนไปช่วยรากผักหวานนอกจากเป็นร่มผักหวานแล้วเรายังเป็นร่มให้กับคนเก็บด้วย
0: เออนี่สำคัญ
1: สำคัญ
0: สำคัญรู้เทคนิคการปลูกผักหวานป่ากันแล้วต่อไปก็คือวิธีดูแลยอดผักหวานป่าให้สวยงามน่ารับประทานอย่างนี้ล่ะครับต้องทำยังไงบ้างล่ะครับพี่ประดิษฐ
1: ์ผักหวานเนี่ยมันจะมีสารป้องกันตัวเองอ่ะจะสังเกตไหมมันไม่มีอะไรที่จะมากินใบมัน
0: คือไม่เห็นใบมัน
1: เนี่ยน้องเบียร์ลองดมดิมันจะมีกลิ่นเหม็นเฉียวเฉียวเหม็นเขียวอะ
0: ดมแล้วกินเลย
1: มันจะป้องกันของมันเองอ่ะมันจึงเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลย
0: ไม่ต้องฉีดเลย
1: เราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกด้วย
0: ยาก็ไม่ต้องฉีดปุ๋ยก็ใส่ไม่เยอะแล้วผักหวานป่าตั้งพันกว่าต้นจะรดน้ำยังไงไหว
1: ถ้าปลูกจำนวนมากเราไม่มีปัญญาที่จะไปรดน้ำให้มันได้ทีละต้น
0: จริงครับผม
1: เราต้องเดินท่อน้ำท่ออะไรไว้สำหรับปลูกให้เขาตั้งตัวได้ก่อนพอตอนนี้ผมให้น้ำเดือนละครั้งเอง
0: พี่แรงน้ำมากเลยอ่ะ
1: เนี่ยเนี่ย
0: แม่แรงน้ำใจกับผักหวานเหลือเกินเดือนละครั้ง
1: เขาไม่ชอบน้ำเยอะ
0: การปลูกผักหวานเนี่ยไม่ได้ปลูกง่ายๆนะถึงแม้จะอยู่ในถุงดำ
1: ใช่มีวิธีการปลูกและการระมัดระวังในระยะแรกซึ่งสำคัญมาก
0: พี่ประดิษฐ์พาผมไปดูหน่อยนะคร
1: ับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปปลูกกัน
0: ก่อนจะไปปลูกผักหวานป่าก็ต้องมารู้จักวิธีการเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และพร้อมจะนำไปปลูกกันก่อนนะครับ
2: นี่ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่
3: ครับประมาณไม่นานครับประมาณ 2-3 เดือนก็ขึ้นนะครับเราเลือกต้นที่มันแข็งแรงแล้วก็อวบตรงโคนมันจะอวบ
0: โคนอวบหน่อย
3: แล้วมีก็มีใบอย่างน้อย 3-4 ใบต้นกล้าผักหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกดีสมบูรณ์ดีเราก็ไปปลูกมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับ

0: ได้กล้าผักหวานมาแล้วเลือกทำเลเหมาะๆใต้ต้นมะขามเทศนี่ล่ะครับ
1: เดี๋ยวเราจะปลูกคนละต้นเนาะ
2: ได้ครับพี่เป็นบริเวณที่ปลูกคือต้องเลือกยังไงครับ
1: ต้องเลือกมีร่มลำไรนะครับแบบนี้มีไม้มะขามเทศเป็นหลัก
0: ขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากลึกเท่ากับความยาวของถุงเพาะกล้าขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับห้ามทำให้รากผักหวานป่าขาดเด็ดขาด
3: ดินในถุงเนี้ยห้ามแตกเลย
1: ใช่ตอนปลูกเนี่ย
4: โอ้นะ
1: เห็นรากเขาย
4: ิบยิบเลยนะ
1: เห็นไหมครับรากเขา
3: ตรงนี้สำคัญมาก
1: สำคัญมาก
0: ผสมปุ๋ยคอก 2-3 กำมือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันวางกล้าผักหวานป่าให้ตรงกลบดินรอบคนถุงให้แน่นแล้วค่อยๆดึงถุงพลาสติกออกเบาๆเห็นวิธีปลูกผักหวานป่าจะกันอย่างนี้แล้วผมชักร้อนวิชาแล้วล่ะครับขอลองปลูกบ้างสักต้น

0: เอาละครับผมขออนุญาตรดน้ำนะจ๊ะโอ้เร็วๆนะ
1: นอกจากเพาะต้นกล้าแล้วอีกวิธีหนึ่งที่พี่ประดิษฐ์ใช้ขยายพันธุ์ผักหวานป่าก็คือการตอนกิ่งครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะม่วงหรือมะนาวนั่นเองล่ะครับ

0: ข้อดีของการตอนก็คือให้ผลผลิตได้เร็วแค่ปีเดียวเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผักหวานปลูกด้วยเม็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไป
1: ผักหวานป่ายอดอวบอวบบรรจุในถุงเรียบร้อยอย่างนี้จะส่งไปขายที่ไหนกันล่ะครับพี
0: ่ตลาดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะส่งไปกับพร้อมกับดอกเห็ดของเราที่เราทำฟาร์มเห็ดด้วยใช่ไหมเราทำฟาร์มเห็ดเราก็ส่งไปกับแม่ค้าผักหวานป่ากับดอกเห็ดเอาไปแกงร่วมกันพอดีครับ
2: เห็ดก็คือเห็ด
0: ขอนดำครับส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้าผักหวานไปไม่มีเห็ดมันก็ขายไม่ค่อยดี
2: มันขาด
0: มันขาด
2: กิโลละ
0: ตอนนี้ราคาส่งราคาส่งอยู่ที่90บาทช่วงที่มันแพงที่สุดก็คือ150 160นั่นหมายถึงช่วงที
2: ่กิโล
0: ผักหวานออกใหม่ๆแล้วก็ไข่มดแดงออกมกราคมพาเนี่ยจะไข่มดแดงเริ่มออกผักหวานเราก็จะราคาพีขึ้นเยอะเลย
2: นับจากนี้ไปคิดว่าทิศทางเป็นไง
0: ผมว่าถ้าหากว่าคนยังนิยมบริโภคผักอินทรีย์นะครับนับวันผักหวานป่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทำให้คนนิยมบริโภคผักหวานป่าขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีสารเคมีนั่นแหละแล้วตลาดมันก็จะสามารถขยายไปเรื่อยๆการทำเกษตรตอนนี้เราต้องทำแบบผสมผสานอย่าทำอย่างเดียวนะครับเมื่อเราหยุดเก็บผักหวานป่า4เดือนถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นเสริมอย่างตอนนี้เรามีฟาร์มเราเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริด้วยเราก็มีฟาร์มเห็ดเสริมอยู
2: ่
0: เห็ดเราก็เก็บทุกวันเราสลับมาให้มันหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละเราแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้มันได
2: ้คือปลูกให้หลากหลายและจัดการเวลาให้ดี
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังทำไร่อ้อยไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับเรากำลังปลูกอ้อยเพื่อผสมผสานการทำเกษตรเชิงเดียวทุกวันนี้อยู่ยากแล้วครับต้องทำสองอย่างสามอย่างขึ้นไปแต่ทำเพื่อให้มันได้เงินทุกวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันรวยภายในวันเดียวนะครับเราค่อยๆเก็บค่อยๆทำไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตที่เราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ชนบทได้แบบสบายใจโดยไม่ต้องหันสู่กลับไปสู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว จริงๆนะนี่ความคิดของผมมันเป็นอย่างนั้น

0: ในที่สุดครับพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างก็พบความสุขที่ลงตัวตามแบบฉบับความพอเพียงของตัวเองและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนเลยล่ะครับนี่ล่ะครับคุณสมบัติของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ประดิษฐ์เนตรสว่างคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: ัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอ้ดู
0: อาชีพการเลี้ยงกุ้งนั้นถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มกุ้งครับแต่เป็นฟาร์มกุ้งน้ำจืดนี่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เขามีวิธีการเลี้ยงกุ้งอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมว่าอย่าช้ากันเลยครับตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยโย หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ที่น้ำใช่ไหมล่ะครับที่ประกอบฟาร์มมีบ่อบำบัดน้ำใช้เองเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีปรับค่า pH และความเค็มให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งเพื่อส่งไปใช้ในโรงเพาะเลี้ยงต่อไปยังไงล่ะครับ
2: พี่ประกอบครับตรงนี้ห้องที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นโรงเพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hatchery
2: hatchery
3: เพาะลูกกุ้งจากพ่อแม่พันธุ์ของกับเนี่ย
2: จากแบบตัวเล็กๆเลย
3: เป็นไข่เลยที่อยู่ติดในท้องเลยแล้วก็เพาะจนสลัดไข่ค่อยๆให้อาหารไวออนจนเขาสามารถว่ายน้ำได้ใช้เวลาประมาณเดือนนึงแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงในบ่อดินใหม
2: ่โอ้แล้วจะต้องเปิดให้แสงลงอย่างเงี้ยนะพี่นะ
3: กุ้งต้องการแสงและแสงที่ลงมาเนี่ยกอง UV ด้วย
2: ขอถามหน่อยพี่ดูน้ำตาลนี่คืออะไรฮะ
3: มันเป็นสาหร่ายใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำสีน้ำให้เป็นสีน้ำตาล
2: ครับ
3: พอถ้ามันเป็นสีน้ำใสๆปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นตัวซูไปเกาะตามผิวแล้วกุ้งจะไม่ลอกคราบแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนกุ้งเขาก็จะไม่เห็นกันไม่กินกัน
2: ลูกกุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะต้องอยู่ในที่แบบมืดๆ
3: ใช
2: ่มีแสงหน่อยๆ
3: ใช่
2: ปราศจาก UV
3: ใช่
2: อยู่อย่างเงี้ย
3: แล้วก็ต้องปรับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ29ถึง31มากเกินก็ไม่ได้น้อยเกินก็ไม่ได้
2: อุตะบอบบางรู้สึกเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าใจและดูแลจริงๆเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ส่วนเรื่องอาหารของลูกกุ้งกล้ามกรามเขากินไข่ตุ๋นเป็นอาหารครับวันละ3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นช้าก่อนครับพี่ทำไมลูกกุ้งมันท่าทางประหลาดอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยนั่นมันหงายท้องนะครับหรือว่ามันกำลังจะตายล่ะครับพี่ประกอบ
3: คือกล้ามกรามเนี่ยเขาแปลกับกุ้งขาวคือเขาจะหงายท้องกินและเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะหงายท้องไปพอเขาลอกประมาณ12คาบเขาจะคว่ำหน้าเดิน
0: โอ้ยโล่งอกไปทีครับขอบคุณพี่ประกอบที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับที่แท้ธรรมชาติของลูกกุ้งกล้ามกรามจะเกิดมาหงายท้องอยู่อย่างนี้ล่ะครับรอเวลาลอกคราบประมาณ12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะกินเวลาราว2วันจนครบกำหนดลูกกุ้งจึงจะคว่ำหน้าล่ะครับ
2: ก็คือแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนหงายท้องกิน
3: ใช่ใช่
2: พอ12ครั้งปุ๊บ
3: คว่ำหน้าใช่แล้วพุ่งไปข้างหน้า
2: แล้วกินเลย
3: ใช่ถูก
2: แล้วก็ก้มหน้าตลอดชีวิตเลย
3: ตลอดชีวิต
2: เฟี้ยวมาก
0: ส่วนกุ้งขาวก็เพาะในโรงเพาะเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องใส่สาหร่ายให้น้ำขุ่นสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ครับเพราะกุ้งขาวจะไม่กินกันเองนอกจากนี้ยังต้องปิดปากบ่อด้วยกระเบื้องก็เพื่อเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์แสงไม่ให้เกิดแพลงก์ตอนและซูซึ่งมีผลทำให้กุ้งไม่ลอกคราบและตายในที่สุดครับกุ้งขาวจะกินอาร์ติเมียหรือที่เรียกกันว่าไรทะเลเป็นอาหารมันจะกินทุกๆ2ชั่วโมงครับโอ้โหเรียกได้ว่ากินทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องตื่นมาให้อาหารเขาล่ะครับและด้วยเหตุนี้กุ้งขาวก็เลยโตไวใช้เวลาเลี้ยงในโรงเพาะเพียง21วันเท่านั้นล่ะครับส่วนลูกกุ้งกล้ามกรามเมื่อครบกำหนด1เดือนก็ย้ายออกจากโรงเพาะเลี้ยงไปต่อในบ่ออนุบาลอีก70วันก่อนจะย้ายลงบ่อดินครับทางด้านกุ้งขาวเมื่อครบกำหนด21วันแล้วก็สามารถย้ายลงบ่อดินเดียวกันกับกุ้งกล้ามกรามได้เลยนะครับแต่เราจะทำคอกกั้นน้ำเค็มเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆลดคอกลงให้น้ำจืดเข้าไปเจือจางลูกกุ้งจะใช้เวลาปรับตัวราว2วันก็สามารถอยู่กับน้ำจืดได้ไหนที่สุดยังไงล่ะครับกุ้งขาวจะว่ายอยู่ในน้ำส่วนกุ้งกล้ามกรามจะนอนอยู่ก้นบ่อครับแม่แบ่งปันพื้นที่เอื้อเฟื้อกันดีจริงๆ รื่องอาหารของกุ้งทั้ง2ชนิดเขาก็กินอาหารเม็ดวันละ3มื้อเหมือนกันเลยครับถึงเวลานี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ากุ้งในบ่อเขาโตกันแค่ไหนแล้ว
4: นี่ก็สุดแล้ว
3: เอาแล้วไม่มีได้เหรอ
4: ไม่เกี่ยว
3: ป๊าด
4: โอ้ติดใบมะพร้าวแล้วมันจะติดกุ้งมั้ยเนี่ย
0: กุ้งถังมะพร้าวอันนี้นะครับก็เป็นลูกกุ้งกล้ามกรามอายุประมาณ2เดือนกับอีก7วันถ้านับจากนี้พี่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณสัก3เดือนนี่ก็ขายได้โอ้โหแข็งแรงแล้วดิ้นปุ๊บๆเลย

0: เรือนับหนวดว่ากุ้งมีกี่หนวด
1: กุ้งมีกี่หนวดนะครับ
0: เนี่ย
1: เอากี่เส้นแล้วกัน
0: เออเอาก
1: ี่เส้นนี่อ่ะ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้น6เส้นไอ้นี้นับไหม
0: ไม่นับ
1: เกียงเนี่ยไม่นับ
0: ทั้งหมดมี8
1: หายไปไหนอีก2อ่ะ
0: มันซ่อนไว้ตรงนี้อีกหน่อย
1: เฮ้ย
0: 8เห็นป่ะ
1: เห็นพี่อันนี้เห็นละ
0: แต่ถ้าเราดูปกติไอ้2หนวดจะไม่ให้เราเห็น
1: แล้วไอ้2หนวดนี้มีไว้ทำอะไรอ่ะ
0: โหผมก็ไม่ใช่กุ้งด้วยอ่ะ
2: กุ้งขาวจะใช้เวลาเลี้ยงราว3เดือนส่วนกุ้งกล้ามกรามใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนครับจึงจะโตเต็มวัยพร้อมส่งถึงมือของผู้บริโภคครับลูกค้าของประกอบฟาร์มวางใจหายห่วงครับเพราะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: อันนี้ก็ตัวผู
0: ้
1: ติดกันโอ้โ
2: จับกุ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมบ่อสำหรับกุ้งรุ่นต่อไปนะครับน้ำที่ใช้แล้วพันไปเก็บไว้ในคลองด้านข้างไม่ต้องกลัวว่าน้ำนี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเพราะเป็นคลองปิดพี่ประกอบจะทำการบำบัดน้ำเพื่อมาใช้ใหม่ละครับไถพื้นบ่อให้เรียบปรับสภาพดินด้วยปูนขาวแล้วจึงผันน้ำเข้าบ่อเพื่อรอลูกกุ้งรอบใหม่อีกครั้งละครับนอกจากนี้ยังมีการปรับคุณภาพน้ำด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทางกรมประมงแจกให้ฟรีนะครับนำหัวเชื้อจุลินทรีย์1ซองหมักกับกากน้ำตาล5กิโลกรัม
0: ผมคิดว่าทุกอาชีพทุกการทำงานทำลายสิ่งแวดล้อมหมดแต่เราเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรเราต้องมีการจัดการอย่างไรให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้ต่างประเทศเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียก็มาดูที่เราไปหมดเขาเอาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราแต่เราเนี่ยขาดความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งเราต้องถอยกลับเสียดายไหมผมเสียดายอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพื้นที่ช่วยกันมาเอื้ออาทรกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาดูว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงเขาขายยังไงเขาอยู่กินกันยังไง
3: รูปแบบที่เหมาะสมนะครับก็ที่กรมประมงนะครับวางไว้ก็คือก็คงต้องเป็นระบบปิดห้ามมีการปล่อยน้ำทิ้งน้ำจากการเพาะเลี้ยงเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อมนะครับการเลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมอื่นๆที่อยู่รอบด้านครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีก็สามารถปรึกษาสำนักงานประมงจังหวัดในทุกจังหวัดอยู่

0: แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งมีศูนย์วิจัยพัฒนาประมงนะครับซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งที่เกษตรกรไปรับความรู้ได้อันนี้เป็นบริการของกรมประมงนะครับ
1: เรารู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่านะครับลูกค้าของประกอบฟาร์มคือใครกันบ้าง
2: ตลาดเนี่ยเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
3: ครับ
2: ในประเทศเฉพาะก้ามกามเนี่ยประมาณถึง 90-95% ส่งออกแค่ประมาณ 5% เพราะว่าก้ามกามบ้านเราเนี่ยเขานิยมบริโภคมากกว่าตัวมันใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบกินหัวเขาจะต้องเด็ดหัวออกคราวนี้หัวออกเนี่ย 30-40% แล้วมันเป็นน้ำหนักหายไป
3: ครับ
2: ต้นทุนมันก็จะสูงตลาดต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาสู้ไม่ไหว
3: ครับ
2: เขาก็เลยต้องหันมาใช้เป็นกุ้งขาวแทน
3: กุ้งขาว
2: ถ้าเราจับเป็นตันเนี่ยก็ส่งเข้าห้องเย็นเข้าแพไปถ้ามีน้อยนะสัก 2-300 โล 500 โลเนี่ยแม่ค้าเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมาซื้อไป
3: แต่ถ้าจะให้แนะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แบบสนใจการเลี้ยงกุ้งมากเลยอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้แบบประสบความสำเร็จเหมือนพี่ประกอบเนี่ยแล้วควรเริ่มต้นอะไรยังไงพี
2: ่ปัจจัยแรกเลยคือเราต้องดูในศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสมไหมการเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงได้ทุกพื้นที่1น้ำสมบูรณ์ไหม
3: ครับ
2: สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วเราต้องดูตรงนี้มีเป็นรายละเอียดพื้นฐานก่อนอันดับแรก
3: อ
2: ันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ไม่โลภ
3: เห็นบอกว่าที่ฟาร์มเนี่ยใครอยากได้ความรู้หรืออยากจะแบบรู้เรื่องกุ้งเรื่องอะไรเดินเข้ามาหาพี่ประกอบได้เลย
2: ทุกคนเนี่ยอยากรู้เข้ามาเลยให้หมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือนวัตกรรมเรื่องจริงนะไม่ได้แต่งขึ้นมาประสบการณ์20ปีที่มีอยู่เนี่ย มันสามารถเอาไปทำอาชีพได้ดีเพราะณวันนี้เนี่ยปริมาณของเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะขายแล้วก็ราคามันแพงถ้าทุกคนหันมาทำแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบมันจะได้มีกินกันทุกระดับคนไม่รวยก็กินได้คนไม่มีสตางค์น้อยก็กินได้
1: การลงมือศึกษาค้นคว้าทดลองพัฒนาด้วยตนเองให้รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงเพื่อพิสูจน์และรักษาอาชีพที่รักไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสิ่งนี้เองครับที่ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยที่จะบอกว่าพี่ประกอบทรัพย์ยอดแก้วคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น

ในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ราชรกิตติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนยมนมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

งคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆมีองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหกไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้

0: กรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรูตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรูเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนและทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป
1: หากคุณทำหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: อันนี้คือได้ช่วย
3: ทุกเรื่องที่อยากรู้
4: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
7: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD
8: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
1: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง MBT 2HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
1: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
0: ครับ
1: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
0: ครับ
1: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
0: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็หลังจากนี้ก็คงโจทย์ก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งบให้ทันนะครับแต่คืออย่างที่หลายๆฝ่ายก็
0: เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยักยอกเงินแล้วก็มีเรื่องของสีกาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ รอบนี้เช่นเดียวกันนะครับพระผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าอาวาสนะครับวัดดัง
1: โอ้ดังนะครับดังมากคือทั้งในแง่ของประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: มาถึงวัดนะแล้วก็ตัวของ
0: เขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล
1: ็
0: กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกว่าบัตรสนเท่หรอ
1: เป็นจดหมาย
0: เป็น

0: รรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
1: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
0: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
1: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
0: ไปเป็นเด็กวัด
1: ตั้งใจเลยตรงนั้น
0: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
1: คือเขาดังมากสำหรับคนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
0: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นในหลายๆจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆนั่นจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
1: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะไอ้ทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
0: ครับ
1: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไป5เครื่องใช่มั้ย
0: 4-5เครื่องประมาณ
1: 4-5เครื่องพังเจงไป2เครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะ100กว่าล้าน
0: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกแล้วกับ e-journey พลังงานดีดีที่เราอยู่ที่หมู่บ้านหนองไผ่ที่จังหวัดราชบุรีเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรก็ตามเห็นรถของเชฟมันหลายครั้งแล้ว
1: มันมีชื่อมันชื่อเจ้าผัดไทย
0: บอกนะครับขอบพระคุณพลังงานดีๆของมันหน่อย
1: เจ้าผัดไทยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของรถ e-truck นะครับก็คือเอารถนะครับมาใส่พลังงานนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะต้องตากแดดนะครับไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เก็บพลังงานหลังจากเก็บพลังงานแล้วนะครับเราสามารถดึงไฟฟ้านะครับจากพลังงานของโซลาร์เซลล์เพราะว่าเก็บแล้วนะครับไม่ว่าจะหุงข้าวนะครับจะใช้เตาทุกอย่างรวมถึงไฟนะครับเราสามารถใช้ตัวของโซลาร์เซลล์มันสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ครับแล้วก็อาหารพร้อมเพียงอยู่แล้ว
1: พร้อมครับเพราะว่าตรงนี้จะมีถังเก็บวัตถุดิบทุกอย่างมีหมดมีขาดอยู่อย่างเดียว
0: อะไรครับ
1: ตังค์คร
0: ับ โอเคเชฟวันนี้เรามาหาวัตถุดิบอะไรครับ
1: ผมทำการบ้านนะครับมาแล้วว่าที่นี่มีการปลูกเห็ดนะครับแต่ผมมาที่นี่ไม่เห็นเลย
0: ผมเห็นวัวเยอะๆบางทีเห็ดมันก็ขึ้นตาม
1: เฮ้ย
0: ขี้ควาย
1: เห็ดอะไรอย่างงี
0: ้ไม่รู
1: ้มีแมงกะพรุนนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบ
0: ได
1: ้ไหมผม
0: เดี๋ยวผมจะเดินถามชาวบ้านแถวนี้น่าจะเจอเองแหละครับผม
1: โอเคเดี๋ยวผมรออยู่ที่รถครับ
0: รอเลยป่ะเห็ดอยู่ไหนเห็ดเชฟเปลี่ยนเป็นอ้อยเลยป่ะ
1: ไม่ได้มีแล้ว
0: เดินมาไม่จะ2กิโลแล้วมั้งซ้ายก็อ้อยขวาก็ป่าเห็ดหลากชนิดปลอดสารพิษสู้ชีวิตพอเพียง

0: วันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รอนานไหมครับเนี่ย
1: นานค่ะ
0: นานแล้วครับอันนี้ต้องไปบอกเชฟนะครับเพราะว่าพอดีก็มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่บอกผมว่าที่ไหนเขาบอกว่าคริสลองเดินไปเรื่อยๆเดินประมาณ180กิโลเมตรครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะเรามาพูดถึงพลังงานดีๆที่อยู่ที่นี่ดีกว่าครับว่ามันคืออะไร
1: อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนมานึ่งนึ่งเป็นพลังงานไอ้น้ำแล้วก็มานึ่งเป็นก้อนเห็ดอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นก้อนเห็ดที่เรานึ่ง
0: ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่อันนี้เราจะทำก้อนเองทุบก้อนเองนึ่งก้อนเองแล้วก็หยอดเชื้อแล้วก็มาเปิดเป็นดอกค่ะ
0: แล้วเห็ดมันอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นเชื้อราขาวๆแล้วเดินจนเต็มก้อนแล้วถึงจะเปิดเป็นดอกออกมาค่ะอันนี้คือเชื้อเพิ่งเริ่มเดินอันนี้คือเชื้อเดินจะเต็มแล้วค่ะ
0: แล้วเราก็จะรอให้มันเดินมาจนถึงข้างล่าง
1: ใช่ค่ะหมดทั้งก้อนเลย
0: หลังจากนั้นเอาไปทำอะไร
1: ก็เราก็จะเปิดอันนี้ออก
2: เอาไปเข้า
1: เปิดอันนี้ออกแล้วก็ไปเข้าลงบ่มเปิดดอกค่ะ
0: มันจะออกมา
1: เป็นดอกเห็ด
0: เป็นดอกเห็ดเลย
1: ค่ะตัวนี้คือตัวเชื้อที่เราหยอดลงไป
0: เป็นตัวเชื้อเห็ดที่หยอดลงไป
1: เราอัดก้อนเสร็จนะคะเราต้องเอาก้อนเนี้ยไปนึ่งให้สุกแล้วก็เย็นเราถึงจะมาหยอดตัวนี้ได้ค่ะ
0: ก็คือมันต้องมีความร้อนและความชื้น
1: ใช่
0: ที่พอดีก่อนที่จะใส่เชื้อลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนึ่งด้วยอะไรครับ
1: ใช้อันนี้เราจะใช้พลังงานจากฟืนค่ะ
3: ว้าว
0: ใช้เครื่องนี้ป่ะครับ
1: ตู้นี้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราไปตู้ก่อนไปดูตู
1: ้อันนี้จะเป็นตู้พลังงานทดแทนที่จะพิเศษกับตู้นู้นคือเราจะต้องเป็นไอ้น้ำอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ใช้ไอ้น้ำข้ามมาทางนี้
0: แล้วปกติใช้อะไรในการนึ่งครับในเครื่องเนี้ย
1: ถ้าเน้นความสะดวกก็จะใช้แก๊สแต่ที่เนี้ยบ้านเราอ่ะจะเป็นแบบต้นไม้เยอะเราก็จะตัดแต่งต้นไม้โดยการเอาฟืนเนี้ยค่ะมานึ่ง
0: บ้านไหนที่เขาใช้แก๊สทำไม่ได้ใช้ฟืนเนี่ยมันถือว่าแพงเยอะไหมครับ
1: แพงกว่าค่ะ
0: แพงกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราไม่ต้องใช้เลย
1: เราไม่ต้องใช้เพราะว่าในพื้นที่เรามีไ

0: ็มี
1: สมมติว่าเรานึ่งแล้วมันจะมีถ่านนะคะถ่านตัวนี้เราสามารถที่ว่าจะเอาไปใช้ในครัวเรือนได้อีกเอาไปทำกับข้าวได้เอาไปแปรรูปพวกแปรรูปเห็ดสมุนไพรทำแหนมเห็ดเราก็จะใช้ถ่านตัวนี้ค่ะไปนึ่ง
0: พอเพียง
1: ค่ะครบวงจร
0: ครับ
1: ขอแรงยกเห็ดเข้าเตาหน่อยนะคะทำได้ไหมคะลูกสาวเราสวยนะ
0: จัดไปครับผมเอากี่ถังต่อมา
1: เต็มเตาเลยค่ะ
0: เห็นลูกสาวแล้วนะเอาอีกกี่ถังฮะว่ามันเลยเราจะไม่บอกว่าทำเพื่อลูกสาวเราบอกว่าทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรคือแม่เขยเนาะ
2: แม่ยาย
0: ทำเพื่อแม่ยายครับ
1: ติดต่อด้วย
3: พลังงานดีๆได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
0: พอมันออกดอกแล้วเราแกะฝา
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยๆให้มัน
1: เป็น
0: ออกมาอย่างเงี้ย
1: เป็นสปอร์เล็กๆออกมาก็จะเป็นดอกอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เห็ดอะไรครับ
1: อันนี้เห็ดนางลมค่ะ
4: คิดเด็ดชอบสองชอบ
0: เลยเด็ดอยู่แล้วพี่ชมก็ได้โหเขินเลย

0: แม่วันครับพอดีว่า
1: เรียกแม่แล้วเหรอ
0: เรียกแม่แล้วครับพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมีเห็ดที่ตากแห้งแล้วด้วยซึ่งก็เลยอยากจะขอเพื่อเป็นตัวเลือกให้เชฟทำอาหารหลายๆอย่างได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะอ๋อเห็ดที่เราตากนี่คือเห็ดที่เรานำมาฉีกเพื่อแปรรูปอะค่ะเอาไปทำเห็ดสมุนไพรเอาไปทำน้ำพริกเห็ดอันนี้เราจะทำได้หลายเมนูนะคะสมมติว่าตอนช่วงที่ราคาตกต่ำอะค่ะเราสามารถจะทำให้มูลค่าเห็ดมีราคาขึ้นเราก็เอามาแปรรูป
0: การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เวทวัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นไปเอาเห็ดตากแห้งแล้วก็ไปหาเชฟกัน
1: ค่ะ

0: เชฟ
1: อ้าวโคตรนานเลยอ่ะไปไหนมา
0: โคตรนานเลยอ่ะอ๋อเดินไปแค่นี้แหละข้างหน้าเนี่ย

0: ทำไมช้าจังเลยอ่ะ
1: กิโล
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นาครับ
1: เดินไปกิโลรู้ไหมสิบ
0: เดินไปเป็นสิบโล
1: แค่เนี้ยได้เห็ดมาแล้ว
2: โอ้โห
1: เรามีทั้งเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดภูถัง
0: ภูฐาน
1: ภูฐาน
0: อ่า
1: เนี่ยเลือกแล้ว
0: โอ้โหสดมากอันนี้คือ
3: เป็นเห็ดตากแห้งค่ะก็คือเราจะเอาเห็ดสดอะค่ะมาฉีดแล้วก็ไปใส่ตู้ตากพลังงานแสงอาท
0: ิ
3: ตย์เพื่อเอามาแปรรูป
0: แล้วพี่ตอนนี้พี่แปรรูปเป็นอะไรแล้วบ้างครับ
3: ได้เห็ดสมุนไพร
0: เห็ดสมุนไพรน้ำพริกเห็ด
3: น้ำเห็ดมีน้ำเห็ดแล้วก็มีทอดมันเห็ด
0: ทอดมันเห็ดเอาน่ากินมาก
1: วันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับผม
0: วันนี้นะครับเป็นตัวของโปรตีนจากเห็ดนะครับไว้สำหรับโรยข้าวสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวณตอนนี้ผมฝากเชฟทำอาหารไปก่อนเดี๋ยวผมจะรอชิมด้วยความที่ผมเดินมาก็นานแล้ว
0: ผมสารมากเลย
1: ให้พี่เชฟทำงานบ้าง
0: ไปนอนฝั่งนู้นนะครับโอเคครับ

ตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกระทะก่อนนะครับนี่นะครับเมนูนี้ง่ายมากครับเรามีหอมเนาะแล้วก็เอาหอมเนี่ยคั่วก่อนคั่วหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเนี่ยไปด้วย

0: ครับผมตอนนี้เชฟจากั่วทำเมนูของเราเสร็จแล้วนะฮะเรามาตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วในที่สุดวันนี้มันก็เสร็จสิ้นมีอะไรบ้างครับ
1: ครับเมนูแรกเลยนะครับไอตัวนี้ครับอยากจะนำเสนอเลยก็คือว่าเป็นผงนะครับเป็นผงเห็ดนะครับปรุงรสไว้สำหรับโรยข้าวนะครับตัวนี้ครับเป็นน้ำพริกเห็ดนะครับเป็นน้ำพริกเห็ดผัดนะครับแล้วเก็บไว้ได้นาน
0: ตัวนี้ผมแอบชิมแล้ว
1: ใช่อันนี้อร่อยนะครับแล้วช่วงเจเนี่ยรับประกันแล้วว่าตัวนี้เนี่ยคนชื่นชอบแน่นอนครับ
0: งั้นขอพี่ๆชิมก่อนเลยครับเปิดเลย
1: อ้าวนะครับพอโรยข้าวก็จะมีรสชาติมากขึ้นเลยทันทีเลยนะครับเป็นไงครับหอมไหม
2: หอมหวานมันเค็ม
1: ลอง
2: นะครับแล้วครับ
0: ลองกินควบคู่กับอันนี้ด้วย
1: ตัวนี้ด้วยครับ
0: อันเลย
1: ครับเอาตัวนี้มาโรยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: จัดจ้านครับเป็นไงครับผม
3: อร่อย
2: อร่อยครับสองอันนี้สองกันก็
1: อร่อย
2: ยอดเลยครับ
0: สำหรับรายการของเราในวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะฮะแน่นอน
1: ฝั่งนู้น
0: กินกันแค่4คนไม่พอแน่
1: ต้องกินหลายๆคนถึงจะอร่อยครับ
0: ครับผมเอามาครับผมมากินข้าวน้ำกันครับ
1: เชิญเลยครับเช
0: ิ
1: ญเลยครับนี่ครับนี่เติมน้ำ
0: แทบว่าจ้า

สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับรายการ e-journey ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีพลังงานดีๆอะไรบ้างผมได้ข่าวว่ามีหลายอย่างมากและจะมีวัตถุดิบเพื่อให้เชฟไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับชุมชนสายยาว

0: ว
1: ครับชุมชนสายยาวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับครับผมชุมชนสายยาวตำบลเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับยินดีต้อนรับครับผม
2: ไม่เด็ดครับยุ่นพี่นี่มีอีหยังเป็นของดีเนี่ย
1: โอ้ของเขานี่มีหลากหลายนะครับครับหลากหลายเป็นผ้าได้ผ้าไหมนะครับเป็นผักอินทรีย์เป็นน้ำอ้อยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสายยาวของเรานะครับ
2: พลังงานทดแทนพลังงานธรรมชาติพลังงานดีๆนี่ใช้อะไรบ้างครับ
1: ที่ใช้ในชุมชนของเรานะครับก็มีหลากหลายด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตาชีวมวลนะครับเตาอิวาเตะนะครับเตาเผาถ่านสกัดน้ำพ่นทำไม้นะครับนะแล้วก็บ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ทำแบบโอ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนั้นจะมีเรื่องของบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่เอาโอ่งมาทำ
2: ครับผมครับนะโอ้แต่ผมว่าที่เนี้ยแดดห้อนเลย
1: แมนครับห้อนครับห้อนนะฮะพักหลังนี่เราได้งบประมาณในเรื่องของลงอกพลังงานแสงอาทิตย
2: ์
1: ก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ
2: ์
1: ที
2: ่
1: เอามาใช้ในลงอกมีพริกนะครับมีกล้วยนะครับเนาะมีถั่วลิสงมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยหลากหลายชุมชนเนี่ยเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ในลงอกนะครับเพื่อถนอมอาหารนะครับเก็บอาหารไว้ใช้ได้นานแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากกล้วยเนี่ยราคาไม่กี่บาทนะครับ
2: พอเราไปแปรรูปเป็นกล้วยตากล้วยแห้งแล้วไปขายก็ได้มูลค่าเพิ่ม
1: ใช่ครับ
3: น
1: ั่
3: น
1: แ
3: หละ
2: แต่วันนี้ผมมีเชฟติดมือมาด้วยแล้วผมต้องไปหาวัตถุดิบเพื่อที่จะให้เขานำมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกครับมีอะไรแนะนำไหมครับในวันนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูที่ในโรงอบเลยนะครับเลือกได้เลยครับ
2: ถึงเวลาเข้าไปช้อปปิ้งกันแล้วล
1: ่
2: ะ
1: อ๋อยินดีครับเชิญครับที่นี่เป็นไม้สมุนไพรนะคร
2: ับสมุนไพรอะไรครับ
1: เป็นสมุนไพรที่รักษาได้หลายโรคนะไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งพวกโรคตับโรคอะไรนี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะเขาก็มาใช้บริการที่นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยเบกแดดผ่านการทอดมาแล้ว
2: ตายแน่นอนเบก
1: ไม่ตายไม่ตายนะครับทำไมเอามาใช้บริการตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามันอาจจะมีน้ำมันอยู่เนาะถ้ามีน้ำมันเนี่ยก็คือมีความชื้นอยู่เรามาใช้บริการในส่วนนี้ก็จะทำให้น้ำมันระเหยไปนอกห้อง
2: เพิ่มความกรอบด้วยไหมครับ
1: เพิ่มความกรอบด้วย
2: กินได้ไหมครับ
1: กินได้ครับกินได้ฉีดได้เลย
2: อร่อย
1: อร่อยนะครับมาซีก่อนนี้จะเป็นถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเขาจะปลูกในชุมชนนี่แหละนะครับในส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
2: แปรรูปเป็นอะไรครับตรงนี
1: ้เอาไปคั่วหรือไปอะไรก็สุดแล้วแต่ที่จะทำนะก็สามารถเอามาทำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย
2: อันต่อไปเนี่ยผม
1: ตัวนี้ก็คือ
2: ผมมีพี่คนหนึ่งพี่คนนี้เขาเก่งมากพี่คนนี้เขาสามารถกินพริกแห้งได้ทั้งอัน
1: เอาเหรอ
2: โดยที่ไม่เผ็ดเลย
4: ชิม
2: เล
4: ย
2: คนละครึ่ง
4: ทำไงไม่ได้
1: เผ็ดไหม
2: จะให้กินจริงเหรอ
4: จริง
2: เ
4: นี่ย
2: อยากเห็นฝรั่งร้องไห
4: ้
2: เหรอ
4: เฮ้ย
2: โอ้โห
3: เป็นไงคะรสชาติ
2: ก็ถือว่าไม่เผ็ดมากก็กินได้กินได
4: ้โอ้โ
2: หไม่มีอะไรท่านสันเอารีบเก็บของดีกว่า
1: โอเคครับเชิญ
2: เพราะท่านสันสิได้บักฝรั่งอบ
1: โอ
2: ้ว่าดีแล้วครับผมว่าเราเอาวัตถุดิบต่างๆไปให้เชฟดีกว่าแล้วดูว่าเขาจะทำเมนูอะไรให้กินกัน
1: ครับผม

0: สมคิด
1: มาแล้ว
0: โอ้โหสมคิดกว่าจะมาเนาะ
1: นี่ครับ
0: นี่ไปตั้งนานได้กล้วยมาแค่นี
1: ้คือรอตากล้องนานหน่อยครับผมก็เลยแบบกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมีมือจากไหนก็ไม่รู
0: ้ผมเห็นไกลๆมาเต็มตะกร้า
1: เขาถึงเรียกว่ากล้วยเบรกแตก
0: อ๋อชื่อมัน
1: ใช่
0: พอว่ากินแล้วก็
1: อร่อยอร่อยอร่อยลองชิมดูครับเป็นไง
0: กรอบ
1: ใช่ส่วนนี้ถั่วลิสง
2: ฮะถั่วลิสงถั่วดินบ้านเฮาน
0: ี่กินถั่วดิบยืนห่างจะตดตดทั้งวัน
1: ชิมครับชิม
0: โอ้ยไม่ไหว
1: เชฟเราไม่ได
0: ้นี
1: ่เชฟมีเมนูอะไรมานำเสนอในวันนี
0: ้วันนี้เป็นนี่ครับ
1: โอ้กล้วย
0: บานาน่า

0: เค้กสายยาวมาก
1: นี่ยาวแล้วล่ะครับเนี่ย
0: เขาบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาครับพี่เพราะว่าที่นี่เป็น
1: ชุมชนสายยาวนะครับเนาะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก3กิโลเมตรอ่ะ
2: 3
1: กิโลทางมาถึงปลาจุดท้าย
0: ฉะนั้นชื่อเมนูนี้ต้องยาวเหมือนกัน
3: ครับ
0: โอเคนะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเชฟทำเสร็จลองชิมแล้วผมจะลองมาตั้งชื่อเมนูกับเชฟ
0: โอเคเดี๋ยวผมช่วยเพราะมันยาวแน่นอนโอเคนะ
2: ได้
0: โอเคได้ครับ
4: สำหรับเมนูนี้นะครับง่ายมากนะครับเราเอานมนะครับปั่นกับกล้วยก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำตาลทรายที่ทำมาจากน้ำตาลอ้อยเอามาตีกับไข่ก่อนครับแล้วก็เราเอาเนยนะครับใส่นะครับลงไปเราก็ใส่เกลือนะครับลงไปแล้วเราก็ตีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากล้วยที่ปั่นกับนมนะครับใส่ลงไปครับตามไปด้วยผงฟูครับนะครับแล้วตาม

หลังจากที่หยอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปทำการนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือตัวเตาชีวมวลนะครับเตานี้นะครับถูกออกแบบนะครับสำหรับการใช้ความร้อนนะครับที่ประหยัดพลังงานนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราใช้ถ่านชีวมวลนะครับซึ่งได้จากตัวของกะลามะพร้าวนะครับข้อดีของตัวเตาชีวมวลนะครับก็คือตัวความร้อนเนี่ยครับจะไม่กระจายและไม่สูญเสียฉะนั้นการเผาไหม้ของตัวของถ่านนะครับก็จะประหยัดพลังงานแล้วก็ทำอาหารได้อร่อยในวันนี้ครับสำหรับตัวท็อปนะครับที่ใช้โรยหน้านะครับเราจะใช้กล้วยเบรกแตกนะครับถั่วลิสงอบนะครับเราก็จะตำนะครับรวมกัน

0: เมนูของเราวันนี้เสร็จแล้วเมนูอะไรครับเนี่ย
1: เมนูนี้ก็คือปลาหน้านะ
0: ผมต้องอะไรนะ
1: เรื่องชิมมาก่อนเน
0: า
1: ะเดี๋ยวเลยครับ
0: โอ้ครับ
1: นี่นี่นี่บีบบีบบีบบีบอ้า
0: วเขาบีบด้วย
1: มันร่อนเลยเป็นไงครับมันครันชี่ไหม
0: ครันชี
1: ่สวีตี้ไหม
0: สวีตี
1: ้สวีตี
0: ้ทิกกี
1: ้ดีลิเชียสซี่มีหมดเลย
0: ดีลิเชียสซี่อูมามิเป็นจังไหนแซ่บบ่ครับผมแซ่บดี
1: ครับ
0: กลมกล่อมเหนียวนุ่มแซ่บดี
1: ครับ
0: ชื่ออะไรดีเมนูนี้
1: เป็นบานาน่าเค้กครันชี
0: ่สติกกี
1: ้เดลิเชียสลี
0: ่อูมามิ
1: very goodly
0: ผมว่าพอเขาบอกว่ายาวชุมชนสายยาวเพราะฉะนั้นชื่อต้องยาวแบบโลก
1: โลก
0: จำครับโลกมันยาว
1: โลกจำไม่ได้ก็มันยาวไป
0: เป็น crunchy
1: crunchy ก็คือกรอบกล้วยเบรกแตกหวานจากน้ำผึ้ง
0: banana cake
1: โอเค crunchy honey banana cake โอ้สุดยอด
0: อันนี้ทันคล้ายนี่คิดว่าตกประมาณชิ้นละจักบาท
1: ปกติทั่วๆไปเนี่ยมันเราขายชิ้นใหญ่ชิ้นละ5บาทที่เป็นขนมกล้วยเนาะไอตัวนี้ชิ้นเล็กลงมาครึ่งของครึ่งเลยนะครับเราขายเนี่ยตัวนี้ชิ้นละ5บาทก็ได้เลย
0: 5บาทก็ได้
1: ก็คือทำน้อยลงแต่มูลค่ามากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เชื่อเลยว่าเมนูนี้ไม่มีที่ไหนในโลกมีที่นี่ที่เดียว
0: ชุมชนสายยาวเนาะ
1: ใช่
0: การท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก
1: ใช่ตั
0: วนี
1: ้ครับครันชี่ฮันนี่บานาน่า
0: ครับผมเดี๋ยวผมต้องขอสูตรไว้กลับไปทำที่บ้าน
1: สำหรับคุณผมขายนะสูตรแต่คนนี้ผมให้สูตรไปเลย
0: โอ้ยขอบค
1: ุ
0: ณหลายก็สำหรับวันนี้เราก็จบไปกับเทปนี้นะครับที่ชุมชนสายยาวจังหวัดบุรีรัมย์ยังไงที่เราจะไปกันต่อคือที่ไหนแล้วจะมีพลังงานดีๆอะไรบ้างรอชมกันครับผมอันนี้นี่นาซีถึกใจกับปากของเด็กหน่อยได้หมูบ่ายนะครับผม
1: ต้องเรียกมันทีนะ
0: มีเด็กหน่อยมากป่ะครับเนี
1: ่ยเด็กเหลือน้อยก็มาได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราลงไปแจกเลยป่ะ
1: อ้าว
0: กินกันไปคนละชิ้นเลยครับผม
1: นะครับเรามีเหมือนหลังน้ำดี
0: ๆทำให้ชุมชนมีกินมีโอ้ยผู้นี้ผู้นี้ต้องเอา2อันเนี่ยเอาไปเลย2อัน
2: ปากอยู่นี่ปากเราก็มี
0: เป็นยังไงครับ
3: แซ่บ
0: แซ่บอยู่อ่ะว่าดิตัวน่ะ
4: แดดตามลมก๊าซอะไรไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไอบอกให้วัตถุดิบธรรมดาธรรมดาให้พี่เชฟปลูกออกมาเดี๋ยวก็เป็นเมนูใหม่เลยก็ได้

0: างเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับถึงกิจกรรมที่4เป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน
1: 2
2: แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
3: แฮปปี้บอทพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจ้ะ

0: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Happy Bot เป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ทีนี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นอ่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไง

0: นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของแอคเซลโลมิเตอร์นิดนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
1: How does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
0: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า xy สัมพันธ์ยังไงใช่นะโอเค
1: ถ้ายามไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ที่ยามไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยามไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยามไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ลบ
0: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
1: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดนึงให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้เราทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นเนี่ยเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่ม

ตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็ม 180-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรงไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี้และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
1: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
0: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะและทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถ

นะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า Accelerometer ในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีครับมาจากทันตะปี1ครับตอนนี้มากำลังจะจบปี1แล้วก็อยากจะมารีวิว50แฟกต์เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปี1ให้ทุกคนฟังกันครับก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับก็สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะทุกวิทยาเขตครับก็จะมาเรียนที่สารยาก็อย่างเช่นมาทันตะปี1ใช่ไหมครับมาจะเรียนที่สารยาแต่ว่าตั้งแต่ปี2ถึงปี6เป็นต้นไปครับมาจะเรียนที่ซาวโยทีอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับข้อต่อไปนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเรียกชื่อคณะเป็นตัวย่อครับก็อย่างเช่นทันตะก็จะใช้ DT ศิริราชก็จะใช้ SI รามาก็จะเป็น RA LA ก็จะเป็นศิลปศาสตร์ SC ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ EG ก็จะเป็นวิศวะก็จะจำไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าเยอะมากสำหรับตึกในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะเป็นชื่อย่อเช่นกันครับเช่น MLC ก็จะเป็นตึกศูนย์การเรียนรู้ตึก L ก็จะเป็นตึกเรียนรวม LA ก็จะเป็นตึกคณะศิลปศาสตร์ SC ก็วิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้ครับเยอะมากครับจำไม่หมดก็สำหรับเด็กมหิดลสายาทุกคนนะครับจะรู้จักคำว่าจักก้าครับจักก้าก็คือจักรยานในมหาวิทยาลัยครับก็สามารถเช่าฟรีเช่ามันก็ไม่ฟรีก็คือให้ยืมฟรีเอาบัตรนักศึกษาไปแลกครับแล้วก็จะใช้ได้จนกว่าเราจะเอาบัตรนักศึกษาไปคืนครับจริงๆมาร์คไม่ได้มีจักร้าครับคือมาร์คมีจักรยานของตัวเองแต่ว่าก็เคยยืมจักร้าไปปั่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะสิริราชมีอยู่วันนึงเคยล้มลงเล่นจักรยานนะครับเพราะว่ารีบปั่นจากหอไปเรียนแล้วเหมือนถนนมันลื่นฝนตกครับก็นักศึกษาน้องๆปี1กําลังจะขึ้นไปเรียนก็ปั่นจักรยานระวังด้วยนะครับถ้าวันไหนฝนตกครับสำหรับนักศึกษาที่นี่นะครับสามารถฟังออเคสตราได้ฟรีเลยแล้วก็ถ้าบางงานเสียตังก็จะเป็นราคานักศึกษาที่ถูกมากๆครับแต่สำหรับมาร์คยังไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าเพื่อนเคยฟังแล้วบอกว่าที่นี่ดีมากจริงสำหรับข้อนี้สำคัญมากครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับมีคอนเสิร์ตฟรีเยอะมากเอ้ยไม่ฟรีมีคอนเสิร์ตที่ถูกมากเยอะมากๆแล้วก็มาไปทุกคนเลยก็คือมีศิลปินดังๆเยอะมากแวนด็อกมีทีเจมีพอินสันพาราด็อกเยอะมากครับคือมาจำไม่หมดเหมือนกันแต่ว่ามาไปทุกคนแล้วก็สนุกมากๆบัตรถูกมากด้วยก็สำหรับชื่อของคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะที่จัดนะครับอย่างเช่นศิริราชก็จะเป็นฮิลไนท์อินไคซิตก็จะเป็นของวิศวะอินซอมเนียก็จะเป็นของ SC แล้วก็ LA จะเป็น LA Fest ครับสำหรับทุกวันศุกร์นะครับก็จะมีตลาดนัดที่มาร์คชอบมากๆก็คือจะมีร้านที่มาร์คแนะนำสองร้านก็คือเป็นร้านกาแฟที่มันอยู่แถวๆเขาจะเรียกว่าป่าไผ่อะแต่ว่าเอาจริงตอนนี้ให้จิ้มก็ยังจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีร้านหมูทอดตรงข้ามตึก LA ครับก็คืออร่อยมากเหมือนกันก็คือร้านนั้นมันจะเป็นกินเป็นข้าวเช้าทุกวันศุกร์เลยครับก็สำหรับวันพุธบ่ายนะครับทุกคณะก็จะมีเวลาว่างรวมกันครับเพราะว่าพุธบ่ายจะเป็นวันที่พวกเราทุกคนไม่มีครับก็อย่างมาก็จะเอาเวลาว่างเนี้ยไปเตะบอลกับเพื่อนอีกอย่างนึงที่นักศึกษาเขานิยมทำกันก็คือทำชาบูที่หอกับเพื่อนครับไม่ก็ไปเซนทรัลสารยาหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเซนสาครับครับก็สำหรับวิชาที่มาเรียนในปี1นะครับก็จะเรียนเหมือนรามาศิลาแล้วก็เภสัชเลยก็จะมีวิชาแคลคูลัสที่ทุกคนรักมากมีแลบชีวะมีแลบเคมีมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแต่ว่าสำหรับในเทอม2ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคณะครับอย่างเช่นทันตะก็จะมีวิชาที่เป็นพื้นฐานของทันตแพทย์ยังมีวิชาฟิสิกส์เพิ่มขึ้นมาด้วยมีชีวะยังมีอยู่เลขแคลคูลัสก็จะเปลี่ยนเป็นสถิติแต่ว่าสำหรับวิชาที่ทุกคณะยังต้องเรียนอยู่ก็คือบูเก้ร้อยครับบูเก้ร้อยจะเป็นวิชาที่ทุกคณะเรียนรวมกันครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆอย่างมาร์กในกลุ่มมาร์กก็จะมีเพื่อนทุกคณะเลยบูเก้จะเป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันครับก็คือจะได้เพื่อนต่างคณะเยอะมากๆก็นอกจากบูเก้ร้อยนะครับยังมีลาเก้ที่คณะวิทย์สุขภาพจะได้เรียนรวมกันด้วยครับกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลครับเยอะมากก็จะมีสนามบอลสนามบาสมีทุกสนามครับแล้วก็สำหรับมาร์คจะชอบใช้สนามเทนนิสสำหรับสนามกีฬาที่พูดมาทั้งหมดนะครับยังมีสนามกีฬาสควอชด้วยที่ไม่คิดว่าในมหาวิทยาลัยจะหาเล่นได้ครับในมหาวิทยาลัยมีห้องม้าด้วยอย่างม้าก็จะขับรถผ่านหรือว่าขี่จักรยานผ่านก็จะเห็นห้องม้าทุกวันเลยครับนอกจากห้องม้ายังมีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงข้ามห้องม้าเลยก็จะเห็นหมาน่ารักออกมาจากโรงพยาบาลเต็มเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรงแรมอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยก็คืออยู่ตรงวิทยาลัยนานาชาติครับที่สำคัญเลยก็จะมีบุฟเฟ่99บาทที่แบบเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้เลยอยู่ในตอนเช้าครับถ้าพูดถึงบุฟเฟ่นะครับนักศึกษาทุกคนต้องรู้จักร้านที่ชื่อว่า B35 ครับเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มาคิดว่าอร่อยที่สุดในสารยาแล้วแล้วก็ราคาจะแตกต่างกันตามเพศครับก็คือผู้ชายจะแพงกว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะ179แล้วผู้หญิงน่าจะ149อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับ อีกอย่างที่มาร์คชอบไปนั่งมากๆก็คือทะเลสาบเอ็มยูเลครับปวดรู้ไหมนี่มันจะเป็นแบบเหมือนถนนที่ติดกับทะเลสาบเราสามารถแบบไปขี่จักรยานไปจอดแล้วนั่งเล่นได้แล้วคือมันสวยมากอะพี่อ๋อพระอาทิตย์ตกด้วยใช่ในมหาลัยมีสาราไทยด้วยนะครับอยู่แถวๆดุริยางคศิลป์ครับมันก็เคยไปอยู่2ครั้งไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างเรียนก็เคยครับก็ถ้าพูดถึงถ่ายรูปก็จะมีมุมสวยๆอยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะมากก็อย่างเช่นที่มาชอบไปที่สุดเลยคือตรงดุริยางครับเดี๋ยวอวดรูปก่อนจริงๆรูปในมอเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ถ่ายที่ดุริยางตรงดุริยางจะมีเหมือนเป็นบ่อปลาคาร์ฟที่แบบปลาเยอะมากแล้วก็แบบสีจะสวยมากข้างหลังแนะนำให้ไปถ่ายรูปกันได้ครับสำหรับข้อนี้ไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเชื่อนะครับก็คือถ้าใครก็ตามที่ไปถ่ายรูปกับร้านมอครับจะติด F หรือว่าไม่จบภายใน4ปี6ปีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับซึ่งมาก็ไม่กล้าถ่ายกับความเชื่ออีกข้อนึงครับก็คือนักศึกษาที่ไปยกเป็ดหน้ากายภาพข้ามทะเลสาบครับจะได้แฟนในมหาวิทยาลัยซึ่งมายังไม่เคยนะครับแต่ว่าเพื่อนมาก็เคยไปยกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนในมหาลัยนะครับมีชมรมให้เลือกลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพ
2: เทนนิสฟุตบอลสีม้าดนตรีเปตอง
1: อีกเต็มเลยครับแต่ว่าไม่ได้บังคับให้เลือกลงนะครับมาร์กก็เลยไม่ได้ลงครับที่มาร์กไม่ได้เลือกชมรมเลยเนี่ยเพราะว่ามาร์กติดกิจกรรมอย่างอื่นครับมาร์กก็เป็นลีดของคณะด้วยแล้วก็ได้ไปประกวดดาวเดือนของคณะด้วยครับรุ่นพี่ถ้าดูอยู่ก็อย่าโกรธกันนะถ้าฟังทำผิดตอนจบมันคือจะตบอย่างวันนี้แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงแล้วก็ทุกคนจะลุกขึ้นมาครับถ้าสำหรับการเรียนในมหาลัยนะครับใครที่เรียนไม่ทันหรือว่าอยากทบทวนบทเรียนครับมหาลัยจัด e-lecture ก็คือจะเป็นการเรียนย้อนหลังเหมือนเป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนในแต่ละคาครับสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราอยากเรียนเลยสำหรับกิจกรรมรับน้องปี1ของที่นี่นะครับจะเรียกว่ารักน้องมาก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันนะครับกิจกรรมรักน้องอีกไฮไลท์นึงเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรักน้องที่เป็นโต้รุ่งด้วยมันจะเป็นกิจกรรมรับน้องนี่แหละจะเต้นสั่นกันตั้งแต่เย็นของวันนึงจนถึงเช้าของอีกวันนึงเลยปี1ของทุกคณะเลยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสแตนเชียร์ครับที่ทุกคณะสามารถเลือกว่าจะทำได้หรือว่าจะไม่ทำก็ได้ครับซึ่งท่านตาก็มีนะครับสแตนเชียร์แต่ว่าสแตนเชียร์ของที่นี่นะครับก็คือจะไม่ได้ประกวดครับจะเป็นโชว์ของแต่ละคณะมาโชว์ร่วมกันมากกว่าแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของสแตนเชียร์เลยเนี่ยก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับจะมีการร้องประสานเสียงเพลงรักน้องไม่เคยได้ดูของจริงครับแต่ว่าเคยดูใน YouTube ซึ่งแบบแค่ดูใน YouTube ก็ขนลุกแล้วครับครับสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาลัยเลยเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับเราก็จะเรียนรวมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเยอะเลยครับแต่ว่าจะมีอยู่2คณะที่จะไม่ได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเท่าไหร่ก็คือ MS กับ IC ครับในมหาลัยนะครับจะมีรถรับส่งเรียกว่ารถแทมครับแบ่งเป็น3สาย3สีซึ่งสามารถดูได้ด้วยนะว่าแบบรถจะมากี่โมงแล้วรถไปแบบจอดที่ไหนบ้างแต่ว่ามาไม่ได้โหลดแอปมาก็คือจะไม่ได้ดูเลยแล้วก็ขึ้นวัวทุกครั้งเลยครับแล้วก็นอกจากรถแทมนะครับยังมีรถฟรีที่สำหรับใครที่อยากจะเข้าเมืองครับสามารถใช้บริการชัตเตอร์บัสครับก็คือจะรับส่งตั้งแต่สระยาศรีราหรือว่าสระยาพญาไทแล้วก็มีขาไปทั้งขากลับเลยครับมีสิ่งที่มาประทับใจอยู่ครั้งนึงก็คือมาเคยลืมกระติกน้ำคิตตี้สีชมพูไว้แล้วก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็ยังเก็บไว้ให้มาครับก็คือแบบดีใจมากที่ยังไม่หายนี่ครับนี่กระติกน้ำติดน้ำสีชมพูของมามีคำศัพท์เฉพาะสำหรับเด็กในมหาลัยอีกคำหนึ่งก็คือบุ๋ยครับเรียกง่ายๆก็คือตัวเงินตัวทองครับซึ่งเราทุกคนก็จะเจอบ่อยมากในเดือนทุกที่ก็จะมีครับแถวๆสังคมก็จะเจอบุ๋ยเยอะมากเรียกว่ามีทุกที่ครับบุ๋ยที่สำคัญมากๆนะครับก็คือปีหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษครับจะแบ่งห้องตามคะแนนของโอเด็ดดังนั้นน้องๆที่จะสอบโอเด็ดนะครับห้ามทิ้งโอเด็ดนะครับใช้จริงในมหาวิทยาลัยครับสำหรับกิจกรรมอำลาสารยานะครับก็จะจัดขึ้นทุกปีเป็นกิจกรรมที่จัดให้น้องๆปีหนึ่งครับที่จะต้องแบบแยกย้ายกันไปในแต่ละวิทยาเขตที่จะไม่ได้เรียนร่วมกันแล้วแต่ว่าปีนี้เสียดายมากที่จะไม่ได้จัดครับสำหรับอีกกิจกรรมนึงที่น่ารักมากๆในสารยาครับก็คือ PYPO ครับจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในแถวๆวันวาเลนไทน์เหมือนเราสามารถเขียนข้อความหรือว่าจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็ได้อะไรก็ได้ซึ่งมาก็ได้นะครับแต่ว่ามาไม่ได้เป็นถึงขนาดที่ว่ามีคนมาร้องเพลงให้ฟังแต่ว่าจะเป็นการเล็กๆกับช็อกโกแลตน่ารักน่ารักมากกว่าครับตอนนี้มาไม่แน่ใจว่ามาได้โปรจากใครเหมือนกันครับเพราะว่าโปรไม่ยอมบอกชื่อตัวเองแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆในคณะเราได้แหละหรือเปล่าครับถ้าเป็นช่วงใกล้สอบนะครับห้องสมุดในมหาลัยจะเปิดให้เรานั่งถึงเช้าเลย24ชั่วโมงและที่สำคัญครับจะมีขนมแล้วก็แบบน้ำแจกฟรีด้วยไอเย็นกินอิ่มครับในสารยานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากอย่างมาก็จะมีมุมลับอยู่มุมนึงที่จะเป็นแบบเหมือนดาดฟ้าก็สำหรับใครที่มาเรียนปีหนึ่งนะครับก็ลองหาดูครับมีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะเลยแต่ปี2เป็นต้นไปนะครับบางคณะก็จะไม่ได้เรียนที่สารยาแล้วอย่างเช่นศิราชรามาหรือว่าทันตาเองครับทำให้มาร์กเนี่ยไม่ได้เจอรุ่นพี่ในต่างคณะเลยอย่างเช่นพี่มินเนี่ยครับก็คือมาร์กจะไม่เจอเขาเลยในแบบในรั้วมหาลัยครับแต่ก็ยังได้คุยกับพี่มินบ้างในบางครั้งครับบางทีก่อนเข้ามหาลัยมาร์กก็ได้ปรึกษาพี่มินนะครับเวลาแบบตอนสอบเข้าอะไรเงี้ยพี่มินแบบเครียดไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตไหมมาร์กก็ปรึกษาเขาอยู่ครับครับในมหาลัยครับก็จะมีโรงอาหารเยอะมากอยู่ตรง NLC อยู่ตรงสังคมรู้สึกว่าตรงดุริยางก็จะมีโรงอาหารเหมือนกันแต่ว่าโรงอาหารที่มาร์กไปกินประจำก็คือ ังคมครับข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากครับสำหรับปี1นะครับจะมีทั้งหอในทั้งหอนอกให้เลือกอยู่เลยไม่ได้บังคับแต่สำหรับมาร์คจะเลือกอยู่หอนอกว่าปี1เรียนยากไหมมาร์คคิดว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นมาร์ครู้สึกว่ามันยากกว่ามอปลายแต่ว่ามันไม่เครียดเท่ามอปลายเพราะว่ามอปลายเนี่ยเราเหมือนยังไม่มีที่เรียนแต่ว่าปี1เนี่ยมันยากแต่เรามีที่เรียนแล้วมันก็จะไม่ค่อยกดดันเท่ามอปลายเกรดเฉลี่ยปี1เทอม1ของมาร์คได้ 3.81 ครับแต่ว่ามันวัดอะไรไม่ได้ครับมาคิดว่าเทอมต่อไปก็จะไม่ได้เท่านี้แล้วสำหรับกิจกรรมที่มาไม่อยากให้น้องๆที่กำลังจะมาเรียนที่สายาพาดเลยก็คือคอนเสิร์ตครับก็คืออยากให้ทุกคนไปดูให้ครบทุกคนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่นี่ถูกมากๆแล้วก็แบบมีแต่วงดังๆมาเล่นทั้งนั้นเลยอยากฝากถึงเพื่อนๆใครคณะแล้วก็ในมหาลัยทุกๆคนเลยที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในปี2หรือปีถัดไปก็คือฝากเพื่อนๆครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

เรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์คอุ้ยไปน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: มาเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆฮึบอ๋อ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable yeah
0: uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day

0: แต่เหมือนขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องใบสั้นส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัวกระโดดกระโดดกระโดด

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Okay. นี่มัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad, bad, no. แพคก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไม่ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปและแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวพัดจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนี่เป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูสโนว์ชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ๊ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยเฮ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเรียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบบพอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบพอลบีเวอร์เทลโอชิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้พายก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูโหโหยกลับดีกว่าโอ้มาดูล่องดิโอ้ยโหยชัดมากเต็มเลยอะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่า moccasin
2: far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
4: ่ Cheyenne from early 1900s this is more traditional
5: yeah
4: see these have the red
5: yes what
4: it's,
5: is it
4: paint from a ceremonial dance
1: เราได้ทำความรู้จักกับม็อกคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีม็อกคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
6: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
7: แล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native อเมริกันมีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: คิวใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smellSmoked tan.
0: Like a smoked salmon.
4: Yeah.
0: Yeah.
4: This is very expensive.
0: Oh.
4: 520. This is elk. The more traditional way of Native Americans is how they would tan it. Back in the day, it was never this color. Not very many people can do the smoked tan anymore. Yeah.So it's hard to find.
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: Rodeo, arts, crafts. They use them for ceremonies or special events. Like tonight, we're using them for graduation.

0: จุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: Hello.
2: These are handmade buffalo hide.
1: Buffalo hide.
3: A bison?
2: Bison.
1: รองเท้าหนังไบซัน
2: Yes. So I think they would be okay for walking outside.
1: Yeah.
2: For sure.
1: Uh-huh. Yeah. ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนังไบซันนิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes. Very nice.
1: This is for woman or man or unisex?
2: Unisex. Unisex.
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: Hello เฮ้ยนี่แผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้โหเต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้าเทนเทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะแพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงมาในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะแต่กี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นน่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ย มิสตาย่าแคนยอนของเราหูยหิมะลึกมากอ่ะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนชูที่เราก๊อปปี้มา
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
1: What is this?
2: That's the bison.
1: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
1: How
2: this way? This way. See?
1: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะ Bison. ว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหา Bison กันแล้วแทนรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบสันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดักกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพแถวนี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบสันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปหนึ่งเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบสันลูปไดฟ์ชื่อไบสันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบสันเนี่ยในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูปรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไปอันนี้ก็ร่องรอยอารยธรรมเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึใบสั้นที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้า เสียใจจริง
3: ๆไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ลงทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: ร
1: ี
0: ไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวด

0: ที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นั้นเอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันแกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้น
1: เรา
0: ก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วเพื่อทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
3: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสคมต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคครับไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
1: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได้
4: ทำได
1: ้อยู่ได้
4: อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้ไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับแต่ว่าจะให
3: ้ให้เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ง่ายได้ดีให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
1: ัน
5: นี้ยังใช้ได้คร
1: ับปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โ
5: อ้นี่ก็ให้
1: โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
1: นัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
1: ั
4: ดมาทางไลน์
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: ครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
4: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ย
4: เจ้าวัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
3: คือพี่อ๋อมต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
1: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: พลา
5: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมีสองอย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
8: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับ
3: ของ ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
3: ขยะร
1: ี
3: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
1: ับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
0: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่ที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมได้กี่บาทครับแต่สรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: อืมครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
1: ครับ
0: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่
1: ใช่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่ที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
5: นี่หนูทำเองเหรอลูก
4: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
5: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
4: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
6: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
4: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไป ขอบคุณนะคะคุณปู
6: ่

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่า

เด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็มๆ
0: ถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอ้โครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการ

0: ัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
1: คือในการปฏิบัติอ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
0: ถูกต้อง
1: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
0: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
1: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
2: อ
1: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
1: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
0: เก่งเก่ง
1: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
0: เก่ง
1: คือ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ครับตัวไม่ไก่เหรอ
1: ตัวเจ๋ง
0: เฮ้ย
1: คืออะไรครับเนี่ย
0: ถัง
1: ร้อนซะด้วย
0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับวันนี้ครับวันนี้ครับมาช่วยเราในการทำโรงงานเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
1: ครับ
0: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
4: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
0: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
0: เ
4: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: ครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
0: เ
4: ราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
1: แต่มันมีโจทย์อีกข้อหนึ่งคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
1: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
4: อ
0: ๋อโอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
0: เออ2
4: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยเลยดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
1: มาวาง
0: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
0: โอเคอึ๊บนี่มีการ
1: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
1: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
1: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
1: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
1: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
1: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
1: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
4: ่
1: ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
1: ไม้เต็ง
0: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ
1: ขั้นต่อไป
4: ยิง
0: ตัว
1: ยิงหัวมัน
0: ยึด

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: ๆจะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แม็ก
0: เดิมเลย
2: ใช้แม็ก
0: ไม่ผ
2: ิ
0: ด
2: ที่
0: ผ
2: ิ
0: ดได้
2: ตร
0: งนั้นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่ครับ
1: นี่เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช
2: มด
1: ้
2: านน
1: ี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเคไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็จะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคงี้งี้งี้งี
0: ้
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้เด้โชว์ไม้
0: อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาดิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
1: ั้ยถูกต้องเดี๋ยวเรามาต
0: ั้
1: งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: โอเคก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อืม
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟ
1: เ
0: หมือนเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เดี๋ยวนะ
1: เฮ้ยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่เหมือน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง

0: แรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
2: ครับ
1: ชั้นว่าง
2: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
0: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
0: ให้พอดีแล้ว
2: หน้ากว้างเท่านี้
0: หน้ากว้าง
2: มาตรฐาน
0: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าโรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าเป็นเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดู
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมนี่ครับ
0: น่ารักมากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อย
0: นี่เลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ลอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่ในปี
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ครีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: คีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได้
1: กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้มาแล้วแดดแรงอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ขอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี่นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิอย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ

0: พ่อด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
1: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
0: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
1: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
0: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
0: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

างช่อง BLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหนและพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันน้ำจืดเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะไม่เจอคนว้ายว้ายอุ้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: เจอหน้ากันขนาดนี้สงสัยต้องแนะนำตัวเท่ๆหน่อยแล้วเด้เด้เด้เด้ฉันคือ
3: เจ้าคือใคร
1: อะควาแมน
4: เป็นไงเป็นไงเป็นไง
3: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
1: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้เป็นหน้านิ่งก็เกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
3: จริงเหรอครับ
1: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
3: ชื่ออะไร
1: กระพง
3: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเออเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
3: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
1: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
3: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
1: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี่
3: ถูกต้องครับ
1: เอ้ยงี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าก็อยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอ่ะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไงไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
1: โอ้โหพูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามาซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
3: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
1: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหกทำไมโกหกทำไม
3: ไม่ได้โกหก
2: ฮะ
3: ไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
1: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
3: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
1: คือปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
3: ใช่
1: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
3: ใช
1: ่น้ำก่อยก็ได้
3: ใช
1: ่น้ำจืดก็ได้
3: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sea bass ใช่ไหมครับ
1: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
3: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
3: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
1: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
3: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
1: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
3: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
1: เลี้ยงมาเยอะ
3: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
1: เดี๋ยว
3: ครับ
1: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่ไหมครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติดกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลย ตายอยู่ก้นบ่อเนี่ยครับ
5: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
3: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
5: อ๋อแต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยทุกปล่องขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข้างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
3: ้
5: อ
3: ัน
5: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
3: ใช่ครับ
5: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีอีกตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันนึกออกป่ะในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
3: ครับ
5: แมนบอ
3: แมน
5: ทำไมต้องเป็นกระพง
3: แต่ยังปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
5: มี
3: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
5: ก็คือง่ายๆว่าเราไปร้านไหนก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
3: ใช่ครับ
5: เป็นหลักเนาะ
3: ใช่ครับ
5: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
3: มีปลากระพงเป็นหลัก
5: อันนี้คิดอย่างนี
3: ้ครับ
5: เออ
3: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
5: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
3: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับเราไม่มีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัวใช่ครับแต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
5: งั้นย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาทำไมมาอยู่กับปลากระพงได
3: ้เนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุกคีกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
3: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
5: แล้วไม่ไปปกครอง
3: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราถนัดอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
5: ์
3: ครับแล้วก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได
5: ้เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรเลยแม้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อขุดบ่อไม่ถูก
3: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้ว
5: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
3: ใช่ครับ
5: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
3: เลี้ยงอยู่แล้ว
5: มาถึงก็จัดโจ๊ะเขาเลย
3: ใช่คร
5: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
3: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
5: ่อ
3: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
5: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
3: ไม่หรอกครับ
5: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
3: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
5: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
3: ครับ
5: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเพราะยังไงนอกจากเรื่องสระน้ำ
3: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
5: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟาร์มขนาดใหญ
3: ่
5: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
3: ใช
5: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
3: ่
5: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้ว
3: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้เป็นครึ่งๆอยู
5: ่
3: คร
5: ับทีนี้ก็มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดมเป็นฟาร์มขนาดใหญ่
3: ครับ
5: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่า

0: ถ้าปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดี
1: ๆก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทำอะไรด้วยจำนวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่างๆการที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่
0: อ
1: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
0: ม
1: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างครับ
0: นี่น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
1: ครับ
0: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
1: ครับ
0: ดูสิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
1: ได้ครับ
0: นะวิธีกรวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
1: ได
0: ้พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยไป
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชวดีฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูดได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลไม่ค่อยมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าปลากระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออว่าแต่ไอ้เกณฑ์ก็ปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองคลอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
3: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพงเน
2: ี่ยเป็นปลากระพงขาวครับ
3: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
3: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลแหละ
2: ใช่
3: แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ๋ใช่
3: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้วิธีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเป็นน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
3: อ๋อ
2: ครับ
3: วิธีการก็คือต้นกำเนิด
2: ครับ
3: เกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
3: เอามาถึงก็ต้องน้ำกร่อยก่อน
2: ใช่อ
3: ย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำกร่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำกร่อยปลาเนี่ยมันก็ยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
3: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่างนี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถ1คันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
3: น้ำทะเลเลยสูงมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
3: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
3: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เข่า
3: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
3: อ๋อแต่แค่เข่ากับ

0: ก็ตัวเล็กอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
1: ใช่ครับ
0: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
1: ใช่แต่พอเราพอโตเรื่อยเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายน่าจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
2: วิธีการพัฒนาให้ปลาขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
0: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
1: ใช
0: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
1: ครับ
0: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
1: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยเอามาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมแต่ปลามันใหญ่ขึ้นเราค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นจริงๆปลาเนี่ยเป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
0: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
1: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
0: 150ไร
1: ่ใช่ครับ
0: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
0: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
1: ไม่ว่างนะครับแน่นทั้งป
0: ี
1: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
0: เรื่องนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
1: ่งอ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับบ่อพวกเนี้ยจะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
0: ี
1: การ
0: โตเร็วแน่นอน
1: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้แล้วเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
0: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
1: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80%หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
0: ้
1: ครับ
0: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: อาหารล่ะ
1: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่มั้ยครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละอาจจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
0: เนื้อละเอียดเลย
1: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
0: โอ้โห
1: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลาคงที่เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
0: ้
1: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับ
0: แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มาจากไหนตรงไหน
1: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณมานนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อคลองสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
0: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
1: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
0: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับ
0: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
1: ใบตีน้ำ
0: ใบตีน้ำ
1: ใช่
0: ไอ้นี่มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
1: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บใช่ไหมครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปักมีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่น
0: อ
1: ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
0: แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
1: ใช่ครับ
0: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
1: ครับ
0: ทุ่นลอยน้ำ
1: ใช่
0: และอย่างมอเตอร์เอง
1: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์สามแรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
0: เปิดทั้งวันเลยไหม
1: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
0: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิวๆมาว่ายดูกันขอบบ่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่การไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
0: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
1: ใช
0: ่
1: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบากอันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
0: มันน้ำเสีย
1: ใช่ครับ
0: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
1: อ
0: ันนี้โรงอาหารปลา
1: ใช่ครับโรงอาหารปลา
0: อะไรก็ได้นะ
1: ครับ
0: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
1: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
0: ่
1: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักตัวคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
0: ละ
1: พอใช้ได
0: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
1: ้
0: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
1: ่ใช่คร
0: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
1: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
0: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไงอ่ะ
1: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำหนักเป็นปลานิ้วเล็กเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเหมือนโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอาหารเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินอาหารในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
1: ่ใช่
0: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์นั่น
1: แหละไม่ใช่ครับเป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นครับผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดสุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวเนี่ยเย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่อย่างท่านเนี่ยเอามาใช้เป็นการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูก
1: เอ๊
2: ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: น้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่
1: ปลาเนื้อ
2: ใช
1: ่โล220
2: ใช่แต่ในช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับการเลี้ยงสัตว์
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
2: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวขับรถไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆได้อยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหาร
2: ให
1: ้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทําแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนนี้รับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้ง 6:30 ถึง 9:00 ก็จะเลี้ยงปลาพวกนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่ 6:30 ถึง 9:00 ก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทําได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปลี่ยนสมดุลอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะเลี้ยงกันมานะจริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะฮะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรคก็จึงจะมารุมเร้านะฮะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะฮะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะฮะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะฮะเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะฮะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเรามั้ย
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกก็คือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู่แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ่ะ
2: อันนี้ครับ

0: ตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยแล้วก็จะแห่มาเลี้ยงปลาพงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกควบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันนะครับ400,000กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
0: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ่
1: อ
0: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที่2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
0: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีแล้วก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้เป็นนู่นไปก่อนได
1: ้
0: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล้ว
0: ครับ
1: นะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
0: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
0: ่
1: ตายเลย
0: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตโตช้า
2: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่า
2: ครับ
1: ณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบไหน
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทําปลาที่ดีทําปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ
1: อ
2: ันนี้คือเราถือว่าเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น

0: สองกลุ่
1: ม
0: กลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส
1: ์
0: ปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5-800 กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจาน
1: อ
0: ันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4 ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3 โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้จะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะ
2: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
0: ้อ
2: แล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจาน
0: อ่
2: ะปลาไซ
0: ส์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9 ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3 โลขึ้นไป
2: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยง
0: อีก
2: ให้จบ
0: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได
3: ้สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลาพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกอ่ะนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกอ่ะนะคะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะคะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3 กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
2: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
0: มีครับ
2: เป็นตัว
0: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
0: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
2: ปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
2: ีย
0: ว
2: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
0: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
2: ปลาสลิดหอม
0: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดแอปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่านี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
2: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
0: ครับ
2: ทำอะไรต่อ
0: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยนะคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
2: พวกอะไรนะ
0: GAP
2: GAP อะไรเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
0: ฟาร์มนั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
2: า
0: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ยเรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติ

0: มาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7 เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนนะทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้ว
1: อยู่ตัวแล้ว
0: แต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
0: โดยการม
1: ี
0: การรับรองใช่
1: คร
0: ับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการขอทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. iTab เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
0: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่เนี่ยพอแล้วต่อไปเราจะจิ้มหรือว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
0: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครใครมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
0: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียว
0: ครับ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
0: คือจริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภอแต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
0: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
0: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเล
1: ย
0: คืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงที่เล้าใจ
0: แล้วเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
0: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำก็ได
1: ้
0: ใช
1: ่ได้หมด
0: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำบ้านฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวว่าตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
0: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเดียวไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยด้วยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
0: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำไปรอดแต่ที่นี่ครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลากระพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
0: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
0: ้ครับ
1: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
0: ขอบคุณมากครับ

0: ไปแล้ว
1: พี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ500-800กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ปิ้ง
1: เฮ้ยอึ๊บปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
0: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
0: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
0: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
0: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
0: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: ากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: เออวันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มยี่สิบจ้าม
3: ี10บาทครับ
4: เยอะกว่าใน
2: หล
4: ายเลย
2: ยายใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: คุณน่ะคร
5: ับแล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนา
6: ะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70 คูณ 70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่

0: คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสักเจ็ดวันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็น

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีหนึ่ง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้ครึ่งโลค่ะฝากครึ่งโลค่ะ
1: โลละ200บาทครึ่งเอก
0: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
1: 1กิโลข้าวนี่ข้าว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาพี่ไอ้มีเขาคิวมา
1: เอานี่เหลืออยู
0: ่บ้านลุงดูคุณน่ะเสื้อสีออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีนึงก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพัฒนาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ก็ตัดนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้เงินเย
3: อะผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือหรือตะแกรงเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ัวเองพ้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าการดีท็อกซ์ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่ทราบกันไหมล่ะครับว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาไอ้บางอย่างที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกวิธีนึงในการดีท็อกซ์อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการดีท็อกซ์อีกทางเลือกนึงที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายที่เดอะวันแซนด์บาร์ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลย์ครับถึงการดีท็อกซ์หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนและเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในทรายแต่ละ1เม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญสารมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะมันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่ตามอาหารที่เราทานไปอาหารเสริมก็ดีหรือยาก็ดีตัวนี้จะช่วยดีท็อกออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะแล้วตอนที่ไปทำลงบ่ออะค่ะเราก็คือจะใช้ความร้อนใช่ไหมคะตรงนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเส้นเลือดเรามันกำลังมีการขยาย
0: นอกจากนี้ในส่วนของตัวทรายเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อมันมาจากหินภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกงสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
1: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันทุกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยเม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
0: ยังไงครับถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอไอ้มันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
0: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยล่ะครับและนี่เลยครับก็คือแซนด์บาร์ของเราโอ้โหเจ้าแซนด์บาร์นะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดนี้ก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
0: 1ท่านเท่านั้นเอง
1: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
0: ้เนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
1: ใช่อันนี้ทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
0: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
1: ใช
0: ่แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้คร
1: ับอันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ก็ยังใช้สครับได้อยู
0: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
1: ใช่ต้องก็คือ

0: เราจะมีเทอราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า1ท่านต่อเทอราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
1: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั้งทูออกมาขนาดไหน
0: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมามากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
1: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยคร
0: ับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกเนี้ยค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
1: น้ำร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
1: ่
0: เพราะว่าทรายตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20นาทีเลย
1: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟแท้ 100% เลยค่ะ
1: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
0: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่ไหมคะ
1: ไอ้ยา
0: จะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันเนี้ยปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
1: แค่
0: 15ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการใช้ครั้ง
1: ในระหว่างนั้นจะต้องแบบการดื่มน้ำมีการจิบน้ำอะไรเรื่อยๆ
0: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะใช่
1: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาทรายดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจุดก่อนจะลงบ่อผมไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโดดเลยใช่ไหม
2: ของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อนเพราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายให้โดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผม
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวเนี้ยก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เอาเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเรทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเรทมันจะบีดเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บนึงเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกหัวใจเรื่องของเลือดลมอย่างที่บอก
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

0: สบายสบายมากๆเลยแล้วครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภายในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิ้ลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยแหละครับ

0: ปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเน่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิลที่ทานจริงๆนะฮะสกุลดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิลเขียวเนี่ยก็จะลงไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิลสีอื่นจริงๆแอปเปิลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: มีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองแล้วก็แอปเปิลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิลมันทำอะไรยากนะเพราะว่ามันอย่างมันสลัดแล้วก็กินสดเงี้ย
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได
0: ้อ๋อพายแอปเปิล
1: ใช่
0: พายแอปเปิลที่บอกว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ อันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิลทำแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้วว
1: ันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียว lemon sauce
2: ส่วนผสมในการทำโรไรซ์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสแป้งโรไรซ์เบอร์รี่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กเต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าเราจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างงี้สีงี
1: ้แต่ว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: ใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชม

เต็มจริงๆวันนี้เรามีเคล็ดลับการเก็บเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้ก้อนที่เราซื้อมาค่ะก็คือวิธีการที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5วัน3-5วัน

0: พอเราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิลเป็นแท่งนะคะ

0: ันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะ
0: แล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะ
1: แล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
2: เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: เราหั่นเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนของแป้งโรลนะคะ
1: ค
0: แป้งโรลสไลด์เบอร์รี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำเลมอนซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมันมะกอกครับผม
0: ใส่แนวผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรซ์เบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: แช่น้ำได้ยัง
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกรีนโอ๊กค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: งาม
0: ได้แล้วค่ะ1แท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่านี้เหมาะมาก
1: ทานได้
0: นะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: Low Raspberry Apple เขียว Lemon Sauce ค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำ Low Raspberry Apple เขียว Lemon Sauce ตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรสเบอร์รี่เป็น2 ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรสเบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรสเบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิลเขียวและมะเขือเทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรไรสเบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
0: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็คไรเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5%อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คอุ๊ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: มาเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆอึ๊บอ๋อ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable yeah
0: uh-huh.โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะจริงเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัว

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Okay. มีมัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that.

0: flame long enough.
1: Any good? Bad. Bad bad knock. แพก็พยายามดูแล้วอ่ะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นได้มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปแล้วแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
2: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวแพทจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนี่เป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูหน้าตาสโนว์ชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ๊ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี่
1: สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอจิบเวฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้พายก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูหูหูกลับดีกว่า โอ้มาดูล่องดิหูโหยชัดมากเต็มเลยอ่ะเต็มไม่แมทเลย
1: ความจริงการใช้สโนชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกา

0: ที่เรียกว่า moccasin
1: far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
2: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
3: ่ Cheyenne from early 1900s this is more traditional
4: yes
3: see these have the red
4: yes what is it
3: paint from a ceremonial dance
0: เราได้ทำความรู้จักกับม็อกคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีม็อกคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
5: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
6: และแล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: คิวใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้คือพี่ตะก้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women female
3: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
4: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
5: you can smell smoked tan
0: like a smoked salmon
5: yeah this is very expensive
0: $520
5: this is elk the more traditional way of Native Americans is how they would tan it back in the day it was never this color not very many people can do the smoke tan anymore yeah so it's hard to find
6: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
7: พาวาวโรดิโออาร์ตคราฟส์ they use them for ceremonies or special events like tonight we're using them for graduation

0: จจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่งฮัลโหลฮัลโหล
1: These are handmade buffalo hide.
0: Buffalo hide.
2: A bison?
1: Bison.
0: รองเท้าหนังไบซัน
1: Yes. So I think they would be okay for walking outside for sure.
0: Yeah. Uh-huh. ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนังไบซันนิ่มมากเลยอ่ะ
1: Yes. Very nice.
0: This is for woman or man or unisex?
1: Unisex.
0: Oh.
1: Unisex.
0: ก็เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี่แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี่แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
3: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
0: ฮัลโหลเฮ้ยนี่เนี่ยแผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้มาเต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้า
4: เทนเทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะ
0: แพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นอ่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ย
2: แพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ยมิสแตร์ย่าแคนยอนของเราหุยหิมะลึกมากอะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนว์ชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนว์ชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนว์ชูที่เราก๊อปปี้มา
3: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนว์ชูรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนว์ชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนว์ชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
0: What is this?
1: That's the bison.
0: Bison?
1: Yeah, that's those big bison.
0: How
1: this way? This way. See?
0: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะ Bison. ว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหา Bison กันแล้วแทนรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอ Bison เนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดัสกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปนึงเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูปรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไปอันนี้ก็ร่องรอยอารยธรรมเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึไบซันที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอ่ะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะ
2: เศร้าเสียใจจริงๆ
3: ไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest forest forest แปลว่าป่าไม้ benefit benefit benefit แปลว่าประโยชน์Reforestation R-E-F-O-R-E-S-T-A-T-I-O-N Reforestation การฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดําริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูก

องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

0: ขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ผม
1: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ยฮะ
2: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
1: ๆครับ
2: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะครับ
2: ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
2: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
2: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
2: เลข2
0: ครับผม
2: ก็จะมีแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
2: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
2: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
2: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
2: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
2: ็
0: รีไซเคิลได้
2: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
2: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
2: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
2: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
2: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
2: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
2: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
2: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
2: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออย่าดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
2: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
2: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างแล้วต้องจัดการยังไงบ้างครับเปม
2: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
2: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
2: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
2: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
2: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
2: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
2: มันจะมีรอยต่
0: อ
2: เป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
2: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
2: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
2: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
2: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
2: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
2: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็เก แกะออกมาทั้งหน่อย
0: ครับผม
2: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม

0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับ
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ครับใช่ครับเกรดที่สองก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
0: บ
1: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับแหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอีกต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
2: ้ทำได
0: ้อยู่ได
2: ้อยู่ได้
0: สว
2: ั
0: สดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟ
0: โ
3: ซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได้
0: ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: นั
0: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
1: นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
5: อ๋อ
0: ครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
1: จาก
0: ว
1: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เอ้ยที่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ติ๊กเกอร
6: ์
4: ออก
6: กระดาษออก
4: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
6: ครับ
4: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
6: ครับ
4: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
6: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
4: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: กับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
6: ครับ
7: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
0: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไร
0: แล้
1: วบางทีไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่ออ่ะถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขอญาติที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาแล้วอันพา
0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: น
0: ั้
1: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซ
0: ึ่
1: งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพ
0: ื
1: ่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
1: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไป

0: ดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่
1: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู
1: ่
0: เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่างให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเองและก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะกับเด็กกรีนไดอารี่นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่องกรีนไทยแลนด์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวน

คือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยก็มาประดับบ้านค่ะ

0: ถู
1: น่าจะเป็นทางนี้นะ
0: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
1: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
1: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
0: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
0: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับ
0: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
0: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
1: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
0: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
0: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
0: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
0: อนุบาล
1: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆการ์ดเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงการ์ดเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
1: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความป้องแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
0: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
0: ได้เลยรับโจทย
1: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
0: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
1: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต
0: ่
1: ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
0: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
1: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญท
0: ั
1: ้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
0: ถูกต้อง
1: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
0: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
1: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
0: อ
1: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
1: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
0: เก่ง
1: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
2: ้
1: นะรู้ใจ
0: เก่ง
1: เออ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไม่ไก่เหรอ
1: ตัวจริง
0: เฮ้ย
1: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
1: ร้อนซะด้วย
0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
1: ครับ
0: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
3: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
0: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: อ๋อครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ๆ
3: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
0: ครับ
3: เราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เน
3: า
0: ะ
3: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉา

0: เอาหมด
1: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
2: ้
1: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
2: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นหลอนไหม
2: เป็นหลอน
0: อ๋อเป็นหลอน
2: เป็นหลอน
0: โอเค
2: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
2: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
2: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
0: เออ2
2: คร
0: ับ
2: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่
2: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
2: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
1: มาวาง
0: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
2: ผนัง
0: โอเคอึ๊บนี่มีการ
1: อันนี้คือบากไว้แล้ว
2: ใช่คร
0: ับ
1: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
1: นี่คือผนังของโรงเรือน
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
1: อันนี้คือหน้า
2: อันนี้คือข้าง
1: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
1: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
2: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกอกแคนวาสนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
2: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
2: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
1: ไม้เต็ง
0: โอ้แข็งเลย
2: ใช่ครับ
1: ขั้นต่อไป
2: ยิง
0: ตัว
1: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
3: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
3: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
3: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็ใช้แมส
3: กันเด
2: ิ
3: มเลย
2: ใช้แมส
3: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แม็กซ์นี่แหละ
0: ใช้แม็กซ์ไม่ผิดที
1: ่ได้เลยประมาณนี
0: ้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่มุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมันผูก
0: ขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับอันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: เ
2: พราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ได้
0: ไป3ด้าน
2: เออ
0: 3ด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวน้อง

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้ว

0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
0: หน้างานตรง
2: นี้เข้ามาเลยดีกว่า
0: ป้าไป
2: ป้าเข้ามาเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเด
2: ี๋
3: ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
2: ครับ
3: เอา
0: โอเคโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: อ๋อ
0: ด้านมุ้งคือด้านใน
2: มุ้งอยู่ด้านใน
3: มุ้งอยู่ด้านใน
0: โชว์
3: ไม้ดิโชว์ไม
2: ้อยู่ด้านใน
3: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
2: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
3: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
2: พิงไว้ก่อนเลย
0: ชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองคือชิ้นด้านข้าง
2: ด้านข้าง
0: เอาตรงไหนครับ
3: เอาด้านนี้เลยฮะ
0: ด้านนี้
3: ใช่นะครับ
0: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
2: เอามาที
0: ่อะไรมาสิ
2: เอามาที
0: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
2: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
0: เ
2: ออครับโอเค
0: ตั้ง
2: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
3: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
2: ครับ
3: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
2: หน้ามาประกบ
3: มาประกบ
0: ครับ
2: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
3: ใช่ครับ
2: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
3: นี
2: ่
0: พี่โกเรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ม
3: ั้ยถูกต้อง
0: โอเค
3: เดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยึดไว้คร่าวๆ
2: okay.
3: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
2: มันได
3: ้4ชิ้น
2: 4ด้านก่อน
0: คงเต้ยกมา
2: พี่อยู่นั้นไปเลยพ
0: ี่ครบสวยแล้ว
2: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะ
0: กะเอ๊ะมาหาใครกัน

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ตู่หลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริฟ
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เอาชั้นมาได

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆไ
1: ม่ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่บนนี
0: ้ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี
2: ้หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต่
2: วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้าน

0: ้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
1: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
0: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
1: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
0: เสร็จแล้ว
1: มาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
0: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
1: นี่เราดูก่อน
2: มากเลย
0: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
1: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
0: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
2: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
0: ตรงตามดีไหมดีไหม
2: ตรงตามเล็บเลย
0: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ยนะ
2: ด
1: ี
2: เลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
0: ยอดเลย
1: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
0: ใช่ใช่
1: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
2: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
0: เราต้องต้นไม้มาใส
2: ่ในปี
0: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
1: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
2: ได้นะคะปวาน
0: ไหนนะฮะ
1: ดูไม่ออก
0: อ๋อคีบอนี่อ๋อ
1: คีบเล็กอะคีบเล็ก
2: คีบเล็กนิดนึง
0: อันนี้เป็นคีบเป็นคีบประวาน
1: นี่นะ
0: แล้วก็กวาดไหม
2: ได
0: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
2: หล่อมแหลมนิดนึง
1: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะชอบมากน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนขอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุด

มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกฟาร์มปลากระพงขนาดใหญ่ยังฟาร์มราชาวดีด้วยเนื้อที่กว่า150ไร่มีอยู่45บ่อที่ดูแลโดยพี่เจี๊ยบเกษตรกรหนุ่มวัย24ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจสานต่องานของครอบครัวจนพัฒนาให้ราชาวดีฟาร์มเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังและที่สำคัญเฮ้ยรายได้ที่ขอบอกเลยละครับว่ามหาศาลอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าพี่เจี๊ยบของเราเขาจะวางแผนการตลาดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่แบบไหน

0: และพัฒนาผลผลิตไปยังไงบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ไม่เห็นมีใครแถวนี้เลยแล้วฉันจะมาตามหาเจ้ากระพงเจอได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่มันน้ำเจอเนี่ยใครบอกฉันได้มาแถวนี้วะเนี่ยฮะ

0: ฉันคือ
1: เจ้าคือใคร
0: อาควาแมนเป็นไงเป็นไงเป็นไง
1: โอ้ตกใจมากเลยครับอลังการงานสร้าง
0: เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ตกใจหน้านี้เป็นหน้านิ่งก็เกินฉันมาตามหาพวกลูกน้องเกิดที่ทะเลกับฉันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปโตกันตรงไหนทำไมไม่เจอตอนโตเลยเจอแต่ตอนเกิด
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่ลูกน้องฉันชื่อ
1: ชื่ออะไร
0: กระพง
1: อ๋อเจ้ากระพงใช่ไหมอันนั้นลูกน้องผม
0: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรวังท่านตรงนี้เป็นน้ำจืดหมดเลยท่านจะมาเออเป็นลูกน้องมีกระพงเป็นลูกน้องได้ไงกระพงต้องอยู่ในทะเลกระพงต้องอยู่ในน้ำเค็ม
1: ไม่ใช่ปลากระพงเนี่ยอยู่ในน้ำจืด
0: เนี่ยนะกระพงอยู่แถวเนี้ยนะ
1: ใช่ปลากระพงนี่แหละอยู่ในน้ำจืดอย่างนี้นี่แหละ
0: แสดงว่าท่านคือนายใหญ่แห่งวังที่นี
1: ่ถูกต้องครับ
0: เอออย่างนี้ค่อยน่าคุยหน่อยข้าเขาอยากจะรู้ว่าท่านมีอะไรดีทำไมเจ้ากระพงถึงไม่ยอมเติบโตในทะเลอะข้าหนีมาโตน้ำจืดผิดวิสัยมนุษย์มนาเฮ้ยไหนขอพาไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมปลากระพงน้ำเค็มที่อยู่ในน้ำจืด
0: พูดเป็นปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศได้ไหนฮะที่บอกว่ามันซ่อนตัวแถวนี้จะไปไม่ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ทะเล
1: นี่ไงน้ำที่บ่อนี่แหละมันมาซ่อนตัวอยู่ได
0: ้เฮ้ยน้ำจืด
2: โกหกทำไมโกหก
1: ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแต่ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ในน้ำจืดได
0: ้มันจะไปอยู่น้ำจืดได้ยังไงปลากระพงใครก็รู้ว่าต้องเป็นปลากระพงที่อยู่ในน้ำทะเล
2: พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ยังไง
1: ความจริงก็คือปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวอยู่น้ำได้ถึง3ประเภทน้ำเค็มน้ำก่อยและน้ำจืด
0: คือปลากระพงอยู่ใน3น้ำได้
1: ใช่
0: คือเขาอยู่น้ำเค็มก็ได้
1: ใช
0: ่น้ำก่อยก็ได้
1: ใช
0: ่น้ำจืดก็ได้
1: ใช่ครับคือปลากระพงเนี่ยด้วยพันธุ์มันเนี่ยเป็นปลาน้ำเค็มคือปลาทะเลอย่างที่ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sea bass ใช่ไหมครับ
0: ซีนี่ไงแบบชื่ออย่างซีเลย
1: ใช่ใช่แต่มันสามารถปรับตัวได้ให้อยู่ในน้ำก่อยและน้ำจืดได้ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของปลากระพง
2: มีปลาชนิดอื่นที่เขาเปลี่ยนน้ำได้อีกไหม
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรแต่ผมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสัตว์น้ำมีความสามารถในการปรับตัวได้
0: เรื่องไอ้ก็ต้องถามก่อนนะทำไมถึงคิดมาเลี้ยงเจ้าปลากระพงสามน้ำนี
1: ่เริ่มแรกเนี่ยเป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเราทำเกษตรจริงๆแต่เราไม่ทำปลากระพงอย่างเดียว
0: หมายถึงว่ารุ่นพ่อแม่ทำการเกษตร
1: ใช่ครับเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งก้ามกามเลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปลากระพงครับ
0: เลี้ยงมาเยอะ
1: เลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาเยอะเลี้ยงมาทั้งหมด26ปีครับ
0: เดี๋ยว
1: ครับ
0: เลี้ยงกุ้งก็ดีอยู่แล้วกุ้งก็รวยกันรวยเอารวยเอาจะเปลี่ยนทำไมอ่ะ
1: เราอาจจะไม่ถนัดมากกว่ากับการเลี้ยงกุ้งด้วยการที่ใช้พื้นที่เท่ากันใช่มั้ยครับใช้รอบสั้นกว่าแต่ว่าวิธีการเลี้ยงอาจจะจุกติกว่าแล้วกุ้งเนี่ยที่สำคัญป่วยง่ายแล้วเวลาตายแล้วคือตายหมดบ่อตายโดยที่เรามองไม่เห็นครับถ้าปลาเนี่ยตายปุ๊บมันลอยขึ้นมาเรานับแล้ว1ตัวแต่ถ้ากุ้งเนี่ยไม่เห็นเลยตายอยู่ก้นบ่อนะครับ
0: ตายก้นบ่อแล้วกินกันเองแล้วก็ไปกันใหญ่
1: หมดบ่อทีเดียวก็เจ๊งเลยครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าปลาเนี่ยมันตายลอยจุกปองขึ้นมาถ้าตัว2ตัวเรารู้แล้วว่าข
1: ้
0: างล่างต้องมีอะไรแน่นอนก็เอาปลาไปดูได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลา
1: ใช่ครับ
0: แต่การเปลี่ยนกุ้งมาเป็นปลามันก็ต้องมีที่มาก่อนสิไอเลี้ยงในน้ำก็มีตั้งหลายอย่างที่เขาเลี้ยงกันน
1: ึ
0: กออกป่ะในน้ำจืดอ่ะถ้าเลี้ยงกันซื่อๆเขาก็เลี้ยงปลานิล
1: ครับ
0: แมนบอ
1: แมน
0: ทำไมต้องเป็นกระพง
1: แต่ยังปลากระพงเนี่ยที่เราลองเลี้ยงเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างดี
0: มี
1: สามารถทำให้สร้างรายได้ให้เราได้เป็นกอบเป็นกำ
0: ก็คือง่ายๆอ่ะว่าเราไปร้านไหนเขาก็ต้องมีแต่เมนูปลากระพง
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักเนาะ
1: ใช่ครับ
0: บางร้านไม่มีเมนูปลานิลบางร้านไม่มีเมนูปลาทับทิมแต่ร้านส่วนใหญ่ข้าวต้มร้านเล็กๆก็ต้องมีปลากระพง
1: มีปลากระพงเป็นหลัก
0: อันนี้คิดอย่างนี
1: ้ครับ
0: เออ
1: คือมีความต้องการทางตลาดมากกว่า
0: แล้วหลังจากนั้นไปเอาความรู้ด้านกระพงมาจากไหน
1: ความรู้ด้านปลากระพงเนี่ยเราใช้วิธีการลองผิดลองถูกจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ คือเราเริ่มจากศูนย์ครับเรามีความรู้เลยเราไม่ได้จบประมงมาไม่ได้จบเกษตรมาครับแต่ทางบ้านเนี่ยลองผิดลองถูกเลี้ยงอย่างนี้ถูกไหมเลี้ยงอย่างนี้ผิดไหมนี่ครับลองมาเรื่อยใช้เวลาไป10ปีกว่าจะอยู่ตัว
0: เ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใน
1: แต่เรามีแค่พื้นฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่น
0: งั้น

0: ับไปสมัยวัยรุ่นแล้วท่านเจี๊ยบไปไหนมาทำไมมาอยู่กับปลาพงได
1: ้เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่เกิดมาคือคุณพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมครับเราเกิดมาเราคุ้นเคยกับบ่อกับธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเนี่ยด้วยความชอบส่วนตัวชอบด้านอื่น อยากรับราชการผมเลยไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์เรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์ครับสาขาการเมืองการปกครองจบมาเมื่อปี57
0: แล้วไม่ไปปกครอง
1: ใช่ไหมดูแตกต่างใช่ไหมแต่พอเราเรียนเนี่ยเรารู้มากขึ้นเราเรียนมากขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหาของที่บ้านว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรที่บ้านเรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีความรู้ที่เราเอามาประยุกต์กับบ่อใช้ได้เยอะแยะเลยเช่นเรื่องนึงเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีอะไรเราทำอะไรเราทำมันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย
0: ์
1: ครับเราก็มากลับมาพัฒนาตรงนี้ได้
0: เพราะว่าถ้าอย่างคนที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะถ้าไม่รู้อะไรกันแรกเหมือนเราเนาะต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อไม่ได้ถูก
1: โอ้โหแค่ขุดก็แพงแล้วครับ
0: กว่าจะวางระบบไฟระบบน้ำมาได้ขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าไอ้นี่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะ
1: เลี้ยงอยู่แล้ว
0: มาถึงก็จัดโจ๊ะก็เลย
1: ใช่คร
0: ับ แค่เอาปลากระพงมาเลี้ยงแค่นั้นเอง
1: ใช่แล้วก็เมื่อตอนที่เรียนจบครับตอนแรกก็มีความฝันว่าจะไปเรียนต
0: ่อ
1: ครับก็ไปสอบภาษาอังกฤษสอบไอเอลสอบโทอีกสอบได้แล้วก็ไปสมัครมหาลัยต่างชาตินะครับได้มหาวิทยาลัยค่อนข้างดีได้มหาวิทยาลัยเซนแอนดูมหาวิทยาลัยกาสโกมหาวิทยาลัยลีดทำไมข้างหน้า
0: ข้านี่ตัวเล็กไปเลยนะ
1: ไม่หรอกครับ
0: ท่านได้แต่ละมหาลัยนี่นะถ้าไม่ธรรมดานะ
1: โอ้ยก็เหมือนกับเราก็อยากไปเรียนนะเนาะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดไปคิดมาเราต้องกลับมาพัฒนาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนใหม่ตอนที่เราพร้อมจริงตอนที่เราเก่งกว่านี้ครับตอนที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ดีกว่าครับ
0: ไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าเจ้าปลากระพงในวังของท่านเนี่ยพื้นที่ของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นเขายังไงนอกจากเรื่องสารน้ำ
1: ครับจุดเด่นนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องพูดถึงจุดเด่นของฟาร์มก่อนคือฟาร์มเราเนี่ยไม่เล็กคือเราไม่กล้าเคลมว่าเราใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงบนพื้นที่150ไร่ก็ตามแต่เราก็มั่นใจว่ามีคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ไม่เล็กที่จะเลี้ยงแค่บ่อ2บ่อเพราะนั้นเนี่ย
0: ถ้าเทียบจากเกษตรกรทั่วไปเราถือว่าเป็นแฟร์มขนาดใหญ
1: ่
0: แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราใหญ่ที่สุดแหละ
1: ใช
0: ่แต่ว่าจำนวนพื้นที่จำนวนบ่อที่เรามีอยู
1: ่
0: จำนวนกำลังเลี้ยงกำลังผลิตเนี่ยถือว่าเป็นแฟร์มขนาดใหญ่แล้ว
1: ครับเราสามารถผลิตปลากระพงได้ปีละประมาณ400ตันนะครับก็คือจะมีปลาไซส์200ตันปลายักษ์200ตันครับเราเลี้ยงอัตราส่วนตอนนี้ยังเป็นครึ่งๆอยู
0: ่
1: คร
0: ับทีนี้ไม่มีอยากรู้ไปอีกว่าในเมื่อบอกว่าจุดเด่นของเดมเป็นฟาร์มขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วฟาร์มขนาดใหญ่มันจะเด่นกว่าที่อื่นไงอ่ะปลูกเลี้ยงบ่อ2บ่อแล้วเลี้ยงดีๆมั้ย
1: ก็จุดเด่นอีกอย่างนึงของเราก็คือเวลาที่เราทําอะไรด้วยจํานวนเยอะๆเนี่ยเราจะมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นเช่นการลงทุนต่าง
0: ๆ
1: การที่เราเดินสายไฟมาทีนึงเนี่ยเราเดินจากปากทางเข้ามาถึงเนี่ยบ่อเดียวไม่คุ้มแต่ถ้าเราเดินเข้ามา10บ่อ20บ่
0: อ
1: เกิดความคุ้มค่าต้นทุนต่อบ่อถูกลงต้นทุนต่อ1ตัวถูกลงรวมถึงการซื้ออาหารค่าอาหารเราซื้อจำนวนแค่1ตันต่อปีค่าอาหารก็ราคาเต็มแต่ถ้าซื้อราคา600ตันต่อปีก็อีกราคานึงเพราะนั้นเนี่ยเราได้ความสามารถในการที่ลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นเราใช้เวลาเท่าเดิม6เดือนเท่าเดิม1ปีเท่าเดิมแต่เราได้จำนวนสินค้าที่มากขึ้นส่วนอีกจุดเด่นอีกอย่างนึงของฟาร์มก็คือทำเลของเราครับทำเลที่เนี่ยอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำให้ตรงเนี้ยน้ำไม่ท่ว
0: ม
1: และน้ำไม่แห้งทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำในการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายปลาได้ทุกๆเดือนทำให้ปลาเราเนี่ยไม่ขาวปกติเนี่ยปลาน้ำจืดเนี่ยจะขาวไม่ได้ขาวที่ปลานะครับขาวที่ขี้เหร่ใต้ดินพอถึงเวลาปุ๊บขึ้นปลาเสร็จตักบ่อแล้วก็ดันปรับหน้าดินใหม่ใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยครับทำให้ปลาเราไม่เหม็นนี่คือเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงครับ
0: นี่น่าสนใจเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอเจาะลึกเลย
1: ครับ
0: ไหนๆท่านก็เอาลูกน้องข้ามาเลี้ยงน้ำจืด เสียสถาบันปลาน้ำเค็มหมดเลย
1: คร
0: ับ ดูสิว่าพอมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วมันส่งประโยชน์ต่อคนต่อพวกมวลมนุษยชาติไงบ้าง
1: ได้ครับ
0: นะวิธีกรวิธีการเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเลี้ยงแล้วไปบังคับขืนใจปลาให้มันอยู่แบบนี้เอากลับหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ขอดูหน่อยว่าอยู่สบายไหม
1: ได
0: ้พาไปดูหน่อยไป
1: ครับเชิญเลยครับ
2: พี่เจี๊ยบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับอาชีพได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้ปลากระพงขาวของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะนอกจากปลาจะสดอร่อยไร้กลิ่นดินแล้วปลาของที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกครบทุกไซส์เลยโช ช่วงหน้านะครับเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าราชฟาร์มเขาจะมีการประคบประหงมดูแลปลาของเขากันยังไงให้ได้มาตรฐานแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ทำไมปลากระพงถึงสามารถดูได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

0: ทำไมปลากระพงถึงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยธรรมชาติแล้วปลากระพงขาวจะเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืดอยู่แล้วโดยพ่อปลาแม่ปลาจะว่ายน้ำจากฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือตามปากแม่น้ำครับจนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงจะว่ายกลับเข้าสู่ทะเลและในบางครั้งครับเราจะสามารถพบปลากระพงขาวอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยเช่นที่แม่น้ำโขงของเรานั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าบนดินนี่มันก็บรรยากาศดีเหมือนกันอยู่ในทะเลจะไปมีโอกาสขึ้นมารับลมอย่างนี้หรอกทำไมไม่มาตามหาเจ้าภูกระพงมันอ่ะ
2: ครับ
1: เออเฮ้อว่าแต่ไอ้เกณฑ์เจ้าปลากระพงพวกนี้ไปเอาพงเอาพันมาจากไหนล่ะฮะ
2: พันของปลาพงจริงๆครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นปลาทะเลนะครับเราก็จะเอามาจากแหล่งหมู่บ้านที่เขาอยู่ติดชายทะเลคือชุมชนสองคลอง
1: สองกอง
2: สองคลองอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปรับมาตั้งแต่ตัวเท่าเล็บครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าปลาใบมะขาม
1: ปลาใบมะขาม
2: ใช่ขนาดเท่าใบมะขามแล้วเราก็ค่อยเลี้ยงขึ้นมาจนตัวถึง12โลครับผม
1: มันมีชื่อพันธุ์ของมันไหมกระพง
2: เป็นปลากระพงขาวครับ
1: กระพงขาว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือกระพงขาวที่มันอยู่ในทะเลนี่แหละ
2: ใช
1: ่แต่ว่าเราเอามาตอนเบบี
2: ใช่
1: เวลามันย้ายถิ่นย้ายฐานจะได้ไม่ตกใจกันมาก
2: มันก็จะไม่รู้ครับบางทีค่อยๆหลอกมันค่อยๆปรับเปลี่ยนน้ำไปจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำกร่อยแล้วค่อยเป็นน้ำจืด
1: อ๋อวิธีการก็คือต้นกำเนิดเกิดที่น้ำเค็ม
2: ใช่
1: เอามาถึงก็ต้องน้ำก่อยก่อนอย่างนี้ที่นี่มีบ่อน้ำก่อยหรือว่าต้องมีที่อื่น
2: เราจะใช้บ่อน้ำจืดนี่แหละแต่เราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาใส่คือน้ำเค็มครับเอามาลงให้เกิดการผสมกันแล้วเป็นน้ำก่อยปลาเนี่ยมันก็จะยังคิดว่าเหมือนกับน้ำเค็มอยู
1: ่ต้องวัดค่าต้องอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ไหม
2: เราจะใช้อัตราส่วนต่อบ่อหนึ่งไร่ต่อรถหนึ่งคันน้ำเนี่ยสูงประมาณเข่า
1: น้ำทะเลเลยสูบมาจากทะเลเลย
2: ใช่ครับเป็นรถน้ำเค็มใช่เขาก็จะมาสูบแล้วก็มาเทใส่บ่อเราเลยครับ
1: แล้วก็ตึงเติมน้ำจืดลงไป
2: พอโตไปได้สักระยะนึงเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องนี้ค่อยให้น้ำจืดไป
1: เข้าใจแล้วคือตอนที่เอามาตอนแรกเนี่ยก็ให้เขาอยู่แต่ว่าน้ำยังไม่เต็มบ่อขนาดน
2: ี้ใช่ครับแค่เขา
1: น้ำเค็มล้วน
2: น้ำจืดผสมน้ำเค็ม
1: อ๋อแต่แค่เขาก่อนเมื่อตัวเล็กอยู
2: ่ใช่ครับ
1: พอเริ่มโตขึ้นก็เติมน้ำไปเรื่อยเติมน้ำไปเรื่อยจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเกือบจืด 100% แสดงว่าจริงๆอันนี้ก็ยังไม่จืด 100%
2: ใช่ครับ
1: เพราะมีของเก่าปนอยู่ด้วย
2: ใช่แต่พอโตเรื่อยๆเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดอย่างเดียว
0: อ๋อวิธีการพัฒนาให้ปลากระพงขาวเลี้ยงในน้ำจืดได้ก็คือต้องค่อยๆปรับน้ำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ปลาชินกับการอยู่ในน้ำจืดโดยระยะแรกในขณะที่ยังเป็นลูกปลาอยู่นั้นเราจะให้อยู่ในน้ำกร่อยก่อนโดยการผสมน้ำเค็มเข้ากับน้ำจืดเพื่อให้ปลาค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นสักระยะเราก็ค่อยๆเติมน้ำจืดผสมลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะกลายเป็นน้ำจืด 100% นั่นเองเลยครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามาเท่าใบมะขาม
2: ใช
1: ่จนเอามาลงตอนแรกเนี่ย
2: ครับ
1: นานเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตและอยู่ในน้ำจืดได้ 100%
2: นานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1เดือนคือให้โตเป็นปลานิ้วก่อนครับพอมีการเติบโตแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเติมน้ำเข้าไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกือบจืดสนิทแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราค่อยมาย้ายถ่ายบ่อเพราะว่าบ่อมันจะแน่นขึ้นหมายถึงว่าบ่อเท่าเดิมจำนวนปลาเท่าเดิมใหญ่ขึ้นแล้วค่อยลากแล้วไปถ่ายบ่ออื่นอีกทีนึงคราวนี้เป็นน้ำจืด 100% แล้วครับ
1: ตอนนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยในวังของท่านเนี่ย
2: ทั้งหมดตอนนี้นะครับมีอยู่150ไร่
1: 150ไร
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดเลย
2: เป็นพื้นที่เลี้ยงจริงประมาณ120ไร่ที่เหลือเป็นจะเป็นคันบ่อถนนครับเลี้ยงจริงอยู่ประมาณ120ไร่ถ้าเทียบเป็นจำนวนบ่อประมาณ46บ่อ
1: ไม่มีบ่อไหนว่างเลย
2: ไม่ว่างครับแน่นทั้งปี
1: เล
2: ี้
1: ยงทุกบ่อ
2: ใช่อาจจะมีแค่บ่อพักน้ำที่เป็นบ่อว่างครับซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องการพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10% ของฟาร์มในการทำบ่อพักน้ำครับผม
1: เรื่องนี้มีการแบ่งยังไงคือหมายถึงว่ามันจะมีชุดเซตบ่อชุดนี้เป็นอายุกี่ปีถึงกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแบ
2: ่งอ๋อจริงๆครับแล้วก็จะมีบ่อหลักๆเนี่ยจะแบ่งประมาณอยู่3ไซส์คือตอนแรกคือลูกปลาอย่างที่ว่าคือปลาใบมะขามนะครับ

0: บ่อพวกนี้จะจุปลาได้เยอะเพราะปลาตัวเล็กเต็มที่เลยเนี่ยบ่อใหญ่เลย 3-4 ไร่เนี่ยได้ถึง 200,000 ตัวลูกปลานะครับหลังจากที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยเราค่อยเริ่มถ่ายบ่อเป็นปลานิ้วปลานิ้วก็ถูกถ่ายมาจะอยู่หลักหมื่นละ 20,000 ตัวแล้วจากเดิมบ่อเดียวเนี่ย 200,000 ตัวมาขยายได้เป็น 5-10 บ่อที่เป็นปลานิ้วพอมันเริ่มโตขึ้นไปเข้าระดับ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยแล้วก็ขยายถ่ายอีกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยปลาจะอยู่ในความหนาแน่นที่มันอยู่ได้ถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่โตครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเข้าสู่ช่วงปลาไซส์ปลาไซส์คือปลา700กรัมนะครับมันก็จะโตมาตั้งแต่ปลา3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วจนถึงปลา700กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไป7เดือนผ่านไปปลาเริ่มโตเป็นปลาไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะคัดว่าปลาตัวไหนที่รุ่นเดียวกันแต่โตเร็วกลายเป็นปลาโลก่อนเพื่อนเราก็จะคัดปลาพวกนั้นเนี่ยเอาไปเป็นปลายักษ์เพราะถือว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีความแข็งแรงม
1: ี
0: ความ
1: โตเร็วแน่นอน
0: ใช่เราก็เลยคัดพวกนี้เราเรียกว่าหัวปลาเอาไปปล่อยบ่อปลายักษ์เพื่อทำปลายักษ์ตัวละ3โลขึ้นไปอีกทีนึงครับ
1: แบบนี้เองเนี่ยอัตราการรอดล่ะ
0: อัตราการรอดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% ถือว่ารอดน้อยมากแต่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำอัตราการรอดถึง 80% หมายถึงว่าปลา 10,000 ตัวเรารอดได้ 8,000 เพราะปกติเนี่ยปลามันจะมีช่วงที่มันตายอยู่อาจจะช่วง1เดือนเค้าเรียกว่าตายเดือนนี้ครับก็มีช่วงนึงที่มันตายมันจะเป็นโรคของมันซึ่งตอนนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่เราสามารถทำให้มันเป็นน้อยที่สุดได
1: ้
0: ครับ
1: แสดงว่าทุกบ่อที่เลี้ยงจะต้องมีอัตราการตายแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อาหารล่ะ
0: อาหารที่เราใช้เนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าเป็นลูกปลาใช่ไหมครับต้องใช้ปลาสดก็คือเป็นปลาทะเลนี่แหละจะเป็นปลาทูหรือว่าปลากุแลเอามาโม่เอามาปั่นให้มันละเอียดมาก
1: เนื้อละเอียดเลย
0: เนื้อละเอียดเลยเหลวอะไรเป็นน้ำเป็นโจ๊กเลย
1: โอ้โห
0: ใช่เพราะปลาพวกนี้มีกลิ่นคาวมากมันสามารถดึงดูดให้ปลาพวกนี้เป็นปลากินเนื้อเนี่ยเข้ามากินได
1: ้
0: ฝึกไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ20วันเราค่อยเริ่มใช้อาหารเบอร์เล็กสุดเลยเป็นอาหารเม็ดเบอร์เล็กสุดค่อยๆฝึกมันอาจจะมีการผสมกันก่อนในช่วงแรกแล้วพอหลังๆก็จะเป็นอาหารเม็ดเพียวๆตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนถึงเบอร์9ก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆคร
1: ับ แหล่งน้ำที่เอามาใช้ทำน้ำนี่เห็นบอกแหละตอนแรกว่าเราใช้น้ำจากธรรมชาติ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วน้ำธรรมชาตินี่มันมาจากไหนตรงไหน
0: น้ำธรรมชาติเนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นคลองที่เขาใช้ผ่านน้ำกันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือมาจากคลองพระเจ้าชัยนุชิตคือคลองใหญ่ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปถึงคลองบางบ่อของสำโรงออกคลองด่านเพราะนั้นเนี่ยน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไม่นิ่งเพราะน้ำไม่นิ่งเนี่ยเกิดการหมุนเวียนของน้ำทำให้น้ำเนี่ยมีความสะอาดมากกว่าน้ำที่นิ่งครับเราก็ใช้น้ำตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะถ่ายออกไปเราจะมีทางเข้าหนึ่งทางทางออกหนึ่งทาง
1: นี่คือสิ่งที่ได้เปรียบด้วยไหม
0: ใช่ครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้งครับ
1: แสดงว่าบ่อที่เลี้ยงเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: จะต้องมีอันนั้นเขาเรียก
0: ใบตีน้ำ
1: ใบตีน้ำ
0: ใช่ อ
1: ันนี้มันสำเร็จรูปไปอยู่แล้วหรือไง
0: เราต้องมาประกอบเองครับมันจะมีใบเป็นใบมาจะมีท่อแป๊บนะครับแล้วจะมีทุ่นแล้วก็ไม้ปัก
1: ม
0: ีสี่ส่วนประกอบเรามาประกอบกันให้เป็นชุดๆอย่างนี้เป็นชุดของเล่นอ่ะประกอบกันแล้วก็ตั้งตรง
1: แน่แน่ประกอบเป็นชุดของเล่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ในเซตมันก็คือมีเจ้าใบมีประกอบมีฐานลอยน้ำ
0: ครับ
1: ชุดลอยน้ำ
0: ใช่
1: และอย่างมอเตอร์เองล่ะ
0: มอเตอร์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งหมดใช่ไหมครับมอเตอร์เราใช้มอเตอร์3แรงถ้าเป็นไปได้เราใช้มอเตอร์ที่มาจากญี่ปุ่น
1: เปิดทั้งวันเลยไหม
0: เปิดเวลาประมาณ15ชั่วโมงครับ
1: 15ชั่วโมงเขาต้องรับภาระ15ชั่วโมงนอกจากมีส่วนของใบตีน้ำไอ้นี่อะไรนี่เป็นบ่อว่ายน้ำคือแบบชิลๆมาว่ายดูกันขอบบ่ออะไรอย่างงี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นแค่มุ้งกักอาหารไม่ให้อาหารออกไปคือเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยลึกลงน้ำไปแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นแค่กันไม่ให้อาหารลอยออกผิวน้ำออกไปข้างนอก
1: เพราะว่าปกติอาหารเม็ดนี่มันลอยน้ำ
0: ใช
1: ่
0: ถ้ากระจายออกไปเนี่ยดูแลลำบาก
1: อ
0: ันนี้ถ้าเหลือเรายังช้อนเก็บไว้ได้เพื่อไม่เกิดอาหารตกค้างในน้ำทำให้น้ำเสีย
1: มันน้ำเสีย
0: ใช่ครับ
1: แถวบ้านนี่เรียกโรงอาหาร
0: อ
1: ันนี้โรงอาหารปลา
0: ใช่ครับโรงอาหารปลา
1: อะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ช่วยพัฒนาสะพานหน่อยเมื่อกี้ลงไปจุด
0: พอดีสะพานเนี่ยเพิ่งจะหักเมื่อวานวันนี้เราก็เลยทำไม่ทันพอดีเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์มาเที่ยวแล้วตัวใหญ
1: ่
0: ก็เลยหักเพราะน้ำหนักเกินคนไทยนะครับพอหักก็เลยวันนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมก็เลยแค่เอามาประกอบไว้เฉย
1: ล่ะ
0: พอใช้ได
1: ้และที่สำคัญที่เห็นพวกเราไม่ให้อาหารบ่อนี
0: ้
1: เป็นเพราะว่ามันยังอิ่มจากนักท่องเที่ยวฮอลแลนด์เมื่อวานที่ตกมาในนี้อยู่มันได้อิ่มอยู
0: ่ใช่คร
1: ับผมบอกอาหารมีหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่นี่มีกี่ไซส์อะไรแบ่งกันยังไงให้ปีไหนอะไร
0: ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ย10ไซส์มีทั้งหมด10ไซส์ครับ
1: 10ไซส์แล้วแบ่งให้ยังไง
0: ก็คือตั้งแต่เราจะคำนวณจากน้ำหนักปลาเช่นถ้าน้ำ

0: หนักเป็นปลานิ้วเล่นเนี่ยครับแล้วก็เริ่มใช้เบอร์เล็กแล้วคือจากเดิมที่เป็นปลาป่นก็คือปลาสดใช่ไหมเอามาทำเหมือนโจ๊กเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นหันเบอร์เล็กสุดแล้วก็จนใหญ่สุดเนี่ยคือปลาตัวละ2โลครึ่งขึ้นไปจะกินหันในเบอร์9คือเบอร์ใหญ่สุดโลครึ่งถึง2โลครึ่งก็จะเป็นเบอร์8ก็จะลดหลั่นลงมาเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นบ่อปลาใหญ
0: ่ใช่
1: เราจึงให้อาหารเป็นนักท่องเที่ยวชาวออนแลนด์นั่นแหละ
0: ไม่ใช่ครับเป็นอาหารผู้ใหญ่เท่านั้นคร
2: ับ
0: ผม
2: โอ้ยไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการเลี้ยงปลากระพงเราต้องอาศัยความเข้าใจและละเอียดอ่อนพอสมควรเลยถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจแล้วก็เอาเป็นว่าแนะนำให้มาศึกษาดีกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันสักทีว่าการเลือกทำเลในการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรตามแบบฉบับของฟาร์มราชาวดีห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

0: รู้หรือไม่ปลากระพงชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลากระพงแม่น้ำนายครับซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายปลากระพงขาวอยู่ในวงเดียวกันสกุลเดียวกันต่างกันที่ปลากระพงแม่น้ำนายนั้นจะมีครีบหลังที่ยกสูงกว่าและมีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่ได้ใหญ่มากกว่ามากโดยปลากระพงแม่น้ำนายนั้นมันจะยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง200กิโลกรัมจัดได้ว่าเป็นปลาที่มีความใหญ่ที่สุดในวงนี้เลยก็ว่าได้
1: พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้โอ้โหวังของท่านนี่ไม่ธรรมดาจริงเลย
2: ครับ
1: นี่แถมนี่บรรยากาศดีลมเย็นเย็นนี่ชอบลมมากี่ตัวนี่เย็นขนาดนี
2: ้ลมธรรมชาติครับ
1: ลมธรรมชาติเลย
2: ครับผม
1: ลมธรรมชาติพัดพาความรู้มาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเอามาใช้ในการเกษตร
2: ครับ
1: แต่ไอความรู้เหล่านี้นอกจากพัดมาเองตามธรรมชาติแล้วมันจะมาทางไหนอีก
2: มาจากการศึกษาเอง
1: เออ
2: ครับศึกษาเองโดยการที่เราคนเขาด้วยตัวเองและการที่เราเห็นคนอื่นเขาทำมาเราก็มาประยุกต์ใช้กับของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร
1: ์
2: การดูตลาดการดูดีมานด์ซัพพลายนะครับการที่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมปลาช่วงนี้ราคาถูกเอ๊ะทำไมช่วงนี้ราคาแพงเกิดอะไรขึ้น
1: มีด้วยเหรอปลาช่วงราคาถูก
2: มีครับช่วงราคาถูกก็คือช่วงที่มีความต้องการทางตลาดน้อยหมายถึงว่าช่วงที่ตลาดกินปลาน้อยใช้ปลาน้อยอาจจะเป็นช่วงกินเจใช่ครับช่วงกินเจในทุกๆปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลาราคาถูกแล้วช่วงไหนล่ะที่ปลาราคาแพงใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที
1: ่เนี่ยเป็นช่วงที่คนอื่นปลายังไม่โตแล้วเราโตแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
1: มีช่วงที่คนอื่นปลาไม่โตด้วยเหรอ
2: มีครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: มันจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเลี้ยงยากมันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยความต้อง
1: ความต้องการจริงๆเท่าเดิม
2: แต่ผู้เลี้ยงเนี่ย
1: ผลผลิต
2: เลี้ยงน้อยลงเช่นบางแหล่งที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำบางที่เนี่ยจะขาดแคลนน้ำครึ่งปีถ้าเป็นแถวชายเชิงเทาขึ้นไปเนี่ยเขาต้องกักตุนน้ำกันไว้ถึง6เดือนเลยทีเดียวแต่เองเราเนี่ยมีน้ำเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยน้อยลงแต่ความต้องการเท่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยทำให้ความต้องการมันสวนทางกับจำนวนที่เรามีทำให้ราคาปลาเนี่ยสูงขึ้น
1: อย่างสูงสุดที่เคยเจอมาเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยประมาณโลเท่าไหร
2: ่โลละ200ถ้าจะไม่ผิดได้220นะครับ
1: โล220นี่คือปลาสด
2: ใช่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ
2: ่ครับ
1: ปลาเนื้อ
2: ใช
1: ่อ๋อโล220
2: ใช่แต่ถ้าช่วงที่ต่ำสุดก็มีเหมือนกันที่เคยเจอมาก็60 70 75
1: มันคุ้มค่าไฟค่าอาหารแล้วเหรอ
2: ไม่คุ้มสิครับขาดทุน
1: เอาตายแล้ว
2: แต่ตะก่อนเราเลี้ยงโดยเราไม่รู้ไงตอนไหนเลี้ยงได้เราเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราก็ไม่เลี้ยงนี่ครับสุดท้ายเราก็ไปเจอกันเองไปเจอกับคู่แข่งในตลาดไปเจอกันสุดท้ายพอเรามาวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นกลไกการตลาดทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะเลี้ยงช่วงไหน
1: ปรับ
2: ปรับการ
1: ปรับการเลี้ยง
2: ตอบสนองตลาดให้ได
1: ้ครับอย่างเรื่องฟาร์มเราเองเนี่ยตอนนี้150ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงสัก120ไร
2: ่ใช
1: ่ใช้คนทั้งหมดกี่คนกำลัง
2: ใช้คนทั้งหมดประมาณ 5-6 คนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เราจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย90ไร่แค่แปลงนี้นะครับแล้วมีส่วนข้างหลังนู้นอีก30ไร่แล้วก็มีส่วนนาข้าวเขาเลี้ยงไปสักประมาณกิโลนึงอีก30ไร่แล้วก็มีข้ามคลองไปอีก10ไร
1: ่
2: ครับรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร
1: ่ทั้งหมดนี้5คน
2: ประมาณแค่นั้นเองครับ
1: hey.
2: คนนึงก็ประมาณแถบ1คนละประมาณ3ไร่30ไร่40ไร
1: ่แล้วก็ขับรถมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็ว่ากันไปตรวจดูเรื่องมอเตอร์อะไรถ้ามันวิ่งปกติดีก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่ครับเราใช้ระบบการแบ่งงานกันทำแต่เราแบ่งกันโดยเป็นแอเรียแบ่งตามพื้นที
1: ่
2: ใช่อย่างคนเนี้ยรับผิดชอบปลาขนาดเท่านี้ถึงเท่านี
1: ้
2: ก็จะตั้งแต่6โมงครึ่งถึง9โมงก็จะเลี้ยงปลาคนนี้ไปอีกคนนึงอีกขนาดนึงก็รับผิดชอบแต่6โมงครึ่งถึง9โมงก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะพยายามฝึกให้เขาเนี่ยเลี้ยงได้ทุกชนิดวันใดวันหนึ่งที่เขาขาดหรือมีคนใหม่เข้ามาเขาจะสอนให้ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้การเก็บความรู้ครับ
1: ก็แสดงว่าทุกคนก็จะทำได
2: ้ทุกอย่าง
1: หน้าที่แหละ
2: ใช่ครับแต่จะถนัดเนี่ยหนึ่งอย่างครับเป็นเหมือนกับความสำคัญพิเศษแล้วกันใช่อ
1: ย่างนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้เลี้ยงปลากระพง
2: ครับ
1: ต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: ผมว่าสำหรับผมคือเรื่องน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันจะมาซึ่งความเจริญเติบโตและโรคภัยไข้เจ็บ
1: ยังไง
2: ของปลาถ้าน้ำดีใช่ไหมครับปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วเพราะว่าน้ำถ้าเป็นคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอากาศปลาต้องอยู่ต้องกินอยู่ในน้ำตลอดเพราะนี้น้ำที่สะอาดน้ำที่ใสดีไหลแรงทำให้ปลาได้ออกกำลังกายทำให้ปลาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาแข็งแรงปลาแข็งแรงปุ๊บปลาโตเร็วขายได้เร็วลดต้นทุนเรื่องเวลาได้ถ้าเราลดต้นทุนเรื่องเวลาได้เราก็จะลดต้นทุนทุกอย่างได้ไม่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
3: จาก ที่ประสบการณ์ที่ทางกรมประมงได้มีการเพาะพันธุ์ให้จริงๆแล้วปลากระพงขาวเป็นปลาที่ทนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องโรคมากโรคของปลากระพงขาวจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นหลักนะคะมีอย่างเช่นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำมีสารพิษของเสียเจือปนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันทำให้ปลามีความเครียดอะไรพวกนี้เมื่อเครียดแล้วก็โรค ก็ถึงจะมารุมเร้านะคะปัญหาสำคัญที่มักจะเจอก็คือเหมือนพอสภาพแวดล้อมไม่ดีก็จะมีพวกปรสิตนะคะพวกเห็บปลาพวกอะไรพวกนี้ที่มาทำความระคายเคืองก็ทำให้ปลาเนี่ยมันคล้ายๆคันนะคะระคายเคืองก็เอาตัวไปถูกับบ่อบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทีหลังพอเป็นแผลพอเกล็ดถลอกเมือกถลอกไปก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอาหารเชื้อแบคทีเรียเข้ามา อีกทีนึงส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีซะมากกว่านะคะ
1: ตั้งแต่เลี้ยงกันมาเนี่ยจนวันนี้เนี่ยฟาร์มเรานี่มีปลากระพงเป็นหลักของฟาร์มเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
2: 15ปีได้แล้วครับ
1: 15ปีเคยเจอวิกฤตหนักๆของฟาร์มเรามั้ย
2: เคยครับ
1: เป็นยังไง
2: วิกฤตอย่างแรกคือภัยที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือภัยที่มาจากน้ำแล้งเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ค่อยได้เลยครับแต่หมายถึงว่าเรายังมีปลาที่คงอยู่ในบ่ออยู
1: ่
2: แต่ปลาเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำที่ไม่ค่อยดีน้ำที่สกปรก
1: แล้วทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ครับคือวิกฤตทำให้ปลาเรา
1: เ
2: นี่
1: ย
2: โตช้า
1: ทำใจ
2: แล้วป้องกันปีหน้าต่อให้น้ำแล้งเราจะตุนน้ำไว้ก่อนเราจะมีการเก็บกักตุนน้ำเหมือนที่ตอนเนี้ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำแล้งแต่เขายังเลี้ยงได้เพราะเขาก็ต้องใช้วิธีการป้องกันตุนน้ำไว
1: ้ต้องมีเว้นพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกักเก็บน้ำด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: เรื่องน้ำแล้งพาไปหนึ่งวิกฤตหนึ่ง
2: ต่อไปเป็นภัยตามตลาดอย่างที่ว่าคือช่วงไหนเนี่ยคือถ้าปลาราคาดีมากๆเนี่ยเกษตรกรก็จะแห่มาเลี้ยงคนไทยเราก็จะแห่มาเลี้ยงปลาคงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็จะตกควบเลยเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะขึ้น
1: อ
2: ่ะครับมันก็ทำให้ปลาราคาตกแล้วอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วขาดทุนแค่โลละ20บาทสมมติถ้าเราเลี้ยงแค่โลเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหา20บาทแต่ถ้าเราเลี้ยง400ตันนะครับ 400,000 กิโลเงี้ยก็เอา20เข้าไปคูณอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเสีย
1: อ
2: ันนี้คือเป็นภัยที่เราเนี่ยต้องป้องกันหลังจากนั้นผมก็เลยมีการป้องกันว่าเราจะเลี้ยงไงให้ราคาไม่ถูกแล้วอย่างที่3คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุในที่นี้คือไฟดับการที่ไฟดับเนี่ยชั่วขนาดหนึ่งก็ตามไม่ว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าบ่อไหนที่มีจำนวนปลาแน่นๆและปลาตัวใหญ่มากเนี่ยจะขาดออกซิเจนทันทีแล้วถ้าไฟมาไม่ทันให้ออกซิเจนไม่ทันปลาจะตายทั้งบ่
1: อ
2: ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครับหลายครั้งด้วยบ่อหนึ่งขาดทุนก็ที2ล้าน3ล้านนี่ครับก็เกิดขึ้นได
1: ้
2: วิธีแก้ไขของเราคือต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยเราลงทุนเลยซื้อปั่นไฟใหม่ Mitsubishi 800,000 บาทซื้อเอามาตั้งปีนึงเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วหรือไม่ใช้เลยก็ยังดีกว่าที่เราจะใช้แล้วมันไม่
1: ม
2: ีหรือตรงไหนที่ไม่มีเราก็ต้องมีการเช่าเครื่องปั่นไฟมีการเอาเครื่องไปวางเทียบกับมอเตอร์เผื่อฉุกเฉินก็ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนได
1: ้
2: ครับต้องมีปัญหาก่อนเราถึงจะมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของเราครับ
1: วันนี้ได้วิธีการแก้ไขแล
2: ้
1: วนะสิ่งที่สำคัญเลยเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของออกซิเจนในน้ำนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งกว่าเรื่องอาหารอีก
2: ครับ
1: คือของไม่ให้อาหารนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนนี
2: ่
1: ตายเลย
2: ใช่ครับอาหารแค่ทำให้ไม่โตช้า
0: สิ่งสำคัญที่สุดในการทำฟาร์มปลากระพงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำครับเราควรจะเลือกทำเลที่ตั้งที่มีน้ำพอเพียงทั้งปีและควรมีการเก็บกักตุนน้ำไว้เอาไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับปลาของเรานั่นเองแหละครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถามพี่เจี๊ยบกันต่อให้พี่เจี๊ยบของเราเผยเคล็ดลับเป็นความสำเร็จและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ของเราคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวรู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูง

0: รู้หรือไม่ปลาไทยชนิดใดมีโอเมก้า3สูงปกติแล้วเมื่อเราได้ยินคำว่าโอเมก้า3เราก็มักจะนึกถึงกรดไขมันดีที่มีอยู่ในปลาทะเลที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาเท้าปลาทูน่าซึ่งก็เป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมืองไทยของเราก็มีปลาที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกับปลาที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงอย่างปลากระพงขาวนั่นเองแหละครับรู้ไหมว่าปลากระพงขาวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเขามีโอเมก้า3ประมาณ310มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมเลยทีเดียวและแถมยังมีไขมันต่ำอีกด้วยแหละครับเฮ้ยดีจริง
1: ๆนี่บรรยากาศดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออีกที่นึงที่บอกว่าสำคัญต่อฟาร์มเรามาก
2: สำคัญมากครับ
1: ก็คือน้ำเขาเรียกว่าระบบน้ำตามธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นคลองชลประทาน
2: อันนี้เป็นคลองครับไม่ใช่คลองชลประทานคลองตามธรรมชาติ
1: คลองธรรมชาติเลย
2: ใช่ครับชื่อคลองบัลลังก์
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ครับ
1: แล้วเจ้าตัวคลองนี้เองก็พาเอาน้ำธรรมชาติมา
2: ใช่มีน้ำทั้งปีไม่แห้งไม่ท่วมครับ
1: มาถึงตรงนี้คงจะต้องถามท่านนิดนึงว่าณวันนี้เองฟาร์มของเราเนี่ยลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบ
2: ลูกค้าที่ซื้อใช่ไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยผมมองงี้ครับว่าลูกค้าเราเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าทางตรงกับลูกค้าทางอ้อมลูกค้าทางอ้อมคือคนทั่วไปนี่แหละที่กินปลากระพงพวกนี้ผมถือว่าเป็นลูกค้าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะมีใจมีพลังในการที่จะทำปลาที่ดีทำปลาที่สะอาดให้กับเขาส่วนลูกค้าทางตรงเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อปลาจากหน้าบ่อเรานี่แหละ อันนี้คือเราถือเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเราต้องดูแลเขาดูว่าเขาต้องการปลาขนาดไหนไซส์อะไรแล้วสเปคเขาเป็นยังไงเราก็จะจัดตามนั้นให้เขาเนี่ยครับแต่ทั้งนี้นั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคปลากระพงเราถือว่าเป็นลูกค้าเราครับ
1: ทุกคนที่กินปลาเรากันเป็นลูกค้าเราหมดแหละ
2: ใช่เพราะปลานี้ได้ส่งไปหลายที่บางที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นปลาที่บ้านเราก็มีครับ
1: แล้ววันนี้ลูกค้าแบบไหนเยอะกว่ากันระหว่างลูกค้าที่มาซื้อแบบเล็กๆน้อยๆไปขายตามตลาดหรือว่าจริงๆแล้วขายล็อตใหญ่ๆมาก
2: ส่วน 100% จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อทีล็อตใหญ่ๆซื้อทีละ3ตันถึง10ตันเงี้ยครับก็คือเขาจะซื้อแล้วก็จะไปกระจายกันอีกทีนึงจะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกค้าปลาไซส์ปลาไซส์ใช่ไหมครับก็จะซื้อปลาตัวละ5ถึง800กรัมในการที่จะไปทำร้านอาหารเข้าร้านอาหารขนาดเท่าจานอันนี้ครับเขาก็จะเอารถมาคันรถกระบะ4ล้อเอาใส่ถังน้ำมาแล้วก็เอาปลาเนี่ยหยอดใส่ถังน้ำแล้วก็ไปเป็นๆส่งไปถึงร้านอาหารเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื้อปลายักษ์หรือว่าปลาตัวขนาด3โลขึ้นไปอันนี้เขาก็จะซื้อเอาไปแล่เนื้อครับเพราะปลาชนิดนี้เนี่ยจะมีเนื้อเยอะแล้วจะไปแล่ส่งทางภาคใต้หรือส่งทางชลบุรีแล้วหรือว่าส่งออกต่างประเทศนี่ครับจะเป็นปลาตัวใหญ่ยิ่งใหญ่ลูกค้ายิ่งชอบเพราะเนื้อเยอะครับ
1: เอาแล้วในระหว่างอายุที่มันยังไม่ถึงเกณฑ์ปลาเนื
2: ้
1: อแล้วก็มันเลยเกณฑ์ปลาจานอ่ะปลาไซ
2: อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาโลก็คือน้ำหนักตั้งแต่9ขีดขึ้นไปอันนี้แหละที่จะเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำของปลาจะเป็นช่วงที่เป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดน้อยที่สุดเพราะว่ามันขนาดมันเกินจานเอาไปแล่เนื้อก็เนื้อไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราช่วงนี้แหละเราก็จะปลาตัวนี้มาเลี้ยงเป็นปลายักษ์คือเหมือนกับเป็นปลาวัยรุ่นใหม่ที่เราจะพร้อมที่เติบใหญ่เป็นปลา3โลขึ้นไป
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าไม่ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการหรือไม่ได้ตามไซส์ที่ต้องการเราจะต้องเลี้ยงให้จบ
2: ใช่ให้ถึงรอบมันที่จะไปได้
3: สำหรับปลากระพงขาวเนี่ยปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็มีเป็นที่น่ายินดีว่าเรามีตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงนะระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวนะฮะก็มีการจำหน่ายปลากระพงขาวเนี่ยขึ้นสู่ครัวการบินไทยนะฮะล่าสุดก็กรมประมงก็ได้ประสานช่วยเหลือในเรื่องนี้นะฮะทำให้ในที่สุดเนี่ยผลผลิตของปลาพงขาวจากเกษตรกรของไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นสู่ครัวระดับโลกนะคะคือการบินไทยก็ไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่จะใช้เนื้อปลาพงขาวในการทำอาหารในภัตตาคารในโรงแรมหรูๆมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็มีตลาดที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าตลาดปลากระพงขนาดนี้จะเป็นปลากระพงขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ปลาจานที่เราทานกันตามภัตตาคารนะฮะก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงให้มีอายุแบบ 2-3 ปีขึ้นไปเพื่อจะได้ขนาดแบบไม่ต่ำกว่า3กิโลเพื่อที่จะแล่เนื้อเป็นปลาที่ เรียกว่าเขาเรียกฟิลเล่นะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเพื่อที่จะไปทำอาหารได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นตลาดสำคัญอันหนึ่งซึ่งพัฒนามาทดแทนปลากระพงแดงที่เคยใช้อยู่เดิม
1: และนอกจากขายเป็นปลาสดแล้วที่เขาเอาถังน้ำเอาปลาสดไปวันนี้เองมีแบบอื่นไหม
2: มีครับ
1: ขายเป็นตัว
2: มีมันเกิดจากว่าเราเห็นปัญหาอย่างที่พี่ถามผมว่าปลาที่มันอยู่ระหว่างเกินปลาไซส์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงปลาเนื้อเนี่ยจะไปทำไรราคามันถูกใช่ไหมผมก็เกิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรดีทำให้เราอยู่ได้โดยที่อยู่ในราคาเท่าเดิ
1: ม
2: เราก็เลยเกิดการเอาไปแปรรูปณวันนี้เนี่ยเราทำเป็นปลากระพงหอมแดดเดียว
1: ปลากระพงหอมแดดเดียว
2: ใช่ปลากระพงหอมแดดเดียวเนี่ยจะต่างจากปลาพงแดดเด
1: ีย
2: ว
1: เคยได้ยินแต่ปลาทูหอม
2: ใช่เราด้วยความที่เราเป็นคนบางบ่อใช่ไหมครับเราจะชินกับปลาสลิดหอม
1: ปลาสลิดหอม
2: แต่เราเนี่ยลองเอาวิธีสูตรปลาสลิดนี่แหละมาอัดแอปกับปลากระพงดูด้วยมันจะเป็นยังไงผลที่ได้คือยังไงรู้ไหมครับรสชาติดีกว่ากินง่ายกว่าเพราะไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ก้างก้างน้อยเราล้อก้างออกราคาใกล้เคียงกันแถมทำง่ายกว่าน ี่แหละครับเราก็เลยมาแปรรูปแล้วพอหลังนั้นเนี่ยเราก็เห็นช่องทางโอกาสต่างๆว่าเฮ้ยเนื้อปลากระพงหอมแต่เดียวเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไม่ว่าจะทำเป็นลุยสวนต้มตำเอาปลากระพงหอมเนี่ยมาทอดแทนปลากระพงสด
1: อย่างแผนการพัฒนามาตรฐานของฟาร์มเราในระดับต่อไป
2: ครับ
1: ทำอะไรต่อ
2: โหหลายด้านมากเลยครับเอาอย่างเช่นเอาพื้นฐานเลยก็คือเป็นฟาร์มเราเนี่ยณวันเนี้ยณคุณพ่อคุณแม่ผมเลี้ยงมาเนี่ยยังไม่เคยมีการได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐบาลหรือจากทางภาครัฐทีเนี้ย
1: พวกอะไรนะ
2: GAP
1: GAP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตรฐานแบบ
2: มาตรฐานฟาร์มนั้นตอนนี้เราได้ทำการจดทะเบียนฟาร์มที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าณตอนนี้ผมว่าสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้เนี่ยคือเราต้องทำให้ดีกว่
1: า
2: คือตอนนี้ปลากระพงที่ไหนก็เหมือนกันแต่คุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละคือคนเราใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มเราทำมาตรฐานต่างๆเราก็จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงปลาแปรรูปที่จะทำเนี่ยณตอนเนี้ย เรามีการทำพัฒนามาตรฐานของรสชาติมาแล้วเนี่ยผมทำอยู่7เดือนแล้วมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนณทุกวันนี้ผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยผมโอเคแล้วอ
1: ยู่ตัวแล
2: ้วแต่ที่ผมจะต้องทำต่อคือการพัฒนาคุณภาพ
1: ผลิตภัณฑ์
2: โดยการม
1: ี
2: การรับรองใช่คร
1: ับ
2: ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือการทุนวิจัยจากภาครัฐบาลของสวทช. ITAB เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่ทำการเกษตรแต่ต้องการองค์ความรู้ของภาครัฐบาลเนี่ยในการช่วยพัฒนาสินค้าตัวนี
1: ้
2: ผมก็จะทำให้ปลาเราเนี่ยต่อไปปลาแดดเดียวเราเนี่ยจากที่เราใช้สายตาดูว่าแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะจิ้มนะว่าความชื้นเท่านี้ถึงจะพ
1: อ
2: ควบคุมแสงแดดว่าแสงแดดเท่านี้ถึงจะพอจะทำตู้อบขึ้นมา
1: โอ้โห
2: ครับ
1: ท่านเจี๊ยบถ้าท่านทำสำเร็จเนี่ย
2: ครับ
1: ท่านจะหักปากกาบรรดาบรรพบุรุษแห่งบางบ่อเพราะใครๆมาบางบ่อก็ถามหาปลาสลิด
2: ครับ
1: หลังจากนี้ใครมาบางบ่อถามหาปลากระพงหอมแดดเดียวพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยถามหาปลาสลิดกันมาถึงกับซับน้ำตากันได้ไม่ทัน
2: จริงๆอันนั้นก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่เราอยากจะทำในระดับท้องถิ่นคือในระดับอำเภ
1: อ
2: แต่ต่อไปเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะต้องเป็นระดับจังหวัดให้ได
1: ้
2: หมายถึงว่าในจังหวัดเนี้ยถ้าจะมากินปลากระพงเมนูปลากระพงเนี้ยต้องมาที่นี่มาตกไปเลยตกแล้วก็ให้พ่อครัวเราทำได้เลย
1: นั่นนะ
2: ใช่ครับ
1: แสดงว่าต่อไปฟาร์มเรานี่น่าจะพัฒนาให้มีร้านอาหาร
2: ถูกต้องครับ
1: อาจารย์มีร้านอาหารไม่พอยังมีขายเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย
2: ใช่ครับในการที่ให้มันตกเอาไปเลยตกมาแล้วเลือกทำเล
1: ย
2: คืออย่างทั่วไปเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเห็นตู้ปลาใช่ไหมชี้ปลาตัวนี้แต่เราไม่เล้าใจเวลาเราเห็นบางอย่างอ่ะเราไม่เห็นเราจะเล้าใจกว่า
1: ชอบตรงนั้นเราใจ
2: เราเหวี่ยงเบ็ดไปเลยตัวได้ตัวเท่าไหร่ก็เอาอย่างน
1: ี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านไปไม่ต้องกิน
2: ถ้าไม่ได้ก็บอกให้พนักงานเราทำก็ได้ใช่
1: ได้หมด
2: เพราะเราจะทำให้ร้านนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเมนูปลากระพงอย่างเดียวครับ
1: แผนการในอนาคตของฟาร์มจะขยายตลาดเติบโตไปยังไงวันนี้เห็นแล้วล่ะว่าหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยในแง่ของการทำฟาร์มเราเนี่ยให้กลายเป็นร้านอาหารให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแต่ว่ามองถึงตัวตลาดส่งออกหรืออะไรอย่างนี้มา
2: ณตอนนี้ครับเราได้มองช็อตเนี้ยไว้นานแล้วเราได้มองตลาดส่งออกไว้นานแล้วทางฟาร์มเราเนี่ยตัวผมเองได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาความร่วมมือกับ องค์กรต่างๆมากขึ้นคือปกติถ้าเราทำแต่ฟาร์มเนี่ยเราอยู่ในฟาร์มเนี่ยข้อจำกัดเราเยอะมากเราไม่รู้จะส่งออกยังไงแต่ทุกวันนี้เรามีการทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆเช่นบริษัทที่เขาส่งออกบริษัทที่เขาแปรรูปอาหารทะเลเนี่ยในการที่จะช่วยหาลูกค้าช่วยแปรรูปในการส่งออกอย่างที่ผมได้ติดต่อไปเนี่ยมีทั้งยุโรปรัสเซียไต้หวันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งผมเพิ่งกลับจากลาวมาแล้วต่อไปนี้ผมก็จะไปแถวๆนี้ต่อจะเป็นพม่าหรืออะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ตลาดใกล้บ้านตลาดอาเซียนที่เราจะทำเพราะผมเชื่อว่าปลากระพงนี่แหละอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของคนทั้งโลกครับ
1: วันนี้เองหลายคนดูเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวในฐานะที่เราเป็นกูรูผู้รู้มีประสบการณ์มาก่อนอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรกับใครที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ได้แต่อยากเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นการเลี้ยงปลากระพง
2: ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วกันว่าการทำเกษตรยุคนี้มันทำได้มันไปรอดแต่ที่เนี่ยครับเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างและเราทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมกับสินค้าที่เราต้องทำทำไงก็ได้ให้สินค้าเรามีความแตกต่างเรื่องอะไรที่มันง่ายๆแต่เราไม่เคยคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขุมทรัพย์รออยู่ครับโดยเฉพาะการที่เรานำความรู้สมัยใหม่มาใช้การตลาดโซเชียลออนไลน์นะครับหรือว่าความสามารถต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช่นการวางแผนการตลาดหรือว่าการนำความรู้อย่างอื่นมาใช้ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมันเอามาใช้ได้หมดอย่างผมจบรัฐศาสตร์มาผมยังคิดว่าความรู้ที่ผมมีณตอนนี้เอามาใช้กับปลากระพงยังได้ไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังอยากจะทำแล้วยังทำไม่ทันขอแค่ให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆรักกับมันสนใจมันจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเกษตรยังมีอะไรที่ต้องการการพัฒนาเยอะเดินทางให้เยอะท่องเที่ยวให้เยอะครับแล้วเราจะโลกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิด
1: เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
2: ครับผม
1: ข้อมูลความรู้ดีเยี่ยมมาก
2: ครับ
1: แล้วก็เชื่อแล้วว่าปลาสาวกของฉันมันเคยอยู่ในทะเลแต่มันอยู่ในน้ำจืดได้จริง
2: ครับเราดูแลอย่างดี
1: เรามีความรู
2: ้ครับ
1: นะดีมากข้าก็ขอมอบสิ่งนี้ไว้ท่านนี่คือเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งผู้นำท่านสามารถนำปลาทั้งหมดไปสู่ความเจริญได้มากกว่านี้ใช้นี้สั่งไปด้วยมันจะเชื่อฟังได้เป็นอย่างดีส่วนข้านั้นจะกลับไปบ้านถอดชุดแล้วไปเลี้ยงปลากระพง
2: ขอบคุณมากครับ
1: ไปแล้วพี่เจี๊ยบนี่ถือได้ว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนแล้วก็ในด้านเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่ได้มานั้นคงไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่ยังได้แต่ว่าคงเป็นเพราะความตั้งใจแล้วก็การวางแผนที่ดีเพราะในการเลี้ยงปลากระพงนั้นการจัดการและการวางแผนที่ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแหละครับเพราะการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจหมายความว่าเราอาจต้องสูญเสียเงินเป็นหลักล้านเลยแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะพาเราไปพบกับความรู้ด้านการเกษตรในแขนงไหนอีกห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมเลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราลมศรีพัศราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับน้องแมวแมวครับเป็นสัตว์ที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเขาอยู่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารตัวอย่างเช่นเจ้าของบางท่านครับยังมีการให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเช่นปลาทูหรือว่าอาหารปรุงต่างๆแก่น้องแมวนะครับหรือแม้แต่การให้อาหารน้องแมวหลายๆตัวร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจของน้องแมวได้วันนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของ3พฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้อาหารแมวครับแมวเนี่ยในธรรมชาติครับเป็นสัตว์ที่เขาอยู่เพียงลำพังนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะจะมีบ้างครับที่แมวบางตัวที่อาจจะมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะในแมวตัวเมียและถ้าเรามาสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของน้องแมวในธรรมชาติครับเวลาที่เขาจะกินอาหารเนี่ยเขาจะต้องล่าก่อนไม่มีใครเอาอาหารใส่ชามมาให้เขากินในธรรมชาติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวครับจะมีพฤติกรรมการล่าก่อนการกินอาหารเสมอสิ่งที่เขาจะล่าได้ก็มักจะเป็นสัตว์ในลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาอาจจะเป็นพวกหนูนะครับเป็นพวกสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กๆบางครั้งเวลาน้องแมวล่าสัตว์เหล่านี้ครับก็อาจจับได้บางครั้งก็อาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องแมวครับไม่ได้จำเป็นหมายความว่าเขาจะต้องได้ทานอาหารทุกครั้งที่เขาแสดงพฤติกรรมการล่าเวลามากกว่าครึ่งวันของน้องแมวเนี่ยใช้ไปกับการล่าแล้วก็การกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติแบบนี้ของน้องแมวแล้วครับเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ได้เลยเพราะว่าแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ครับมีความใกล้เคียงกับแมวในธรรมชาติอยู่สูงมากๆตัวอย่างนึงนะครับของพฤติกรรมการกินในธรรมชาติของน้องแมวนะครับก็คือการทานอาหารเป็นมือย่อยๆนะครับเพราะเราสังเกตครับน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาจับเหยื่อได้เหยื่อของเขาก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาก็จะเป็นมื้ออาหารมือเล็กๆสำหรับเขาพฤติกรรมแรกครับที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินในน้องแมวเนี่ยก็คือการเทอาหารทิ้งไว้ทั้งวันให้กับน้องแมวครับตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการให้อาหารที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของน้องแมวในธรรมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกันไปครับว่าน้องแมวเนี่ยเวลาที่ทานอาหารครับจะทานเป็นมือย่อยๆนะครับไม่ได้ทานเป็นมื้อใหญ่ๆมื้อเดียวเจ้าของหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ครับว่าถึงแม้เราจะให้อาหารเป็นมื้อใหญ่ๆหนึ่งชามน้องแมวหลายๆตัวเนี่ยก็เลือกที่จะมาทานนิดเดียวแล้วก็เดินไปแต่ทางนึงก็จะกลับมาทานใหม่แล้วก็เดินไปนะครับจะทานบ่อยๆทีๆตลอดทั้งวันเพราะนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทานอาหารเพราะฉะนั้นเจ้าของสามารถที่จะปรับเรื่องของการทานอาหารครับให้ตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวได้ด้วยการให้อาหารเป็นมือย่อยๆนอกจากจะให้อาหารน้องแมวเป็นมือย่อยๆมือเล็กๆตลอดทั้งวันแล้วนะครับอีกวิธีนึงครับที่เราแนะนําในการให้อาหารน้องแมวก็คือการใช้อุปกรณ์ช่วยให้อาหารครับของเล่นต่างๆที่สามารถใส่อาหารเข้าไปข้างในได้ครับผมของเล่นพวกนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมการล่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาก่อนที่เขาจะได้กินอาหารจริงๆก็จะช่วยลดความเครียดของน้องแมวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยสำหรับของเล่นครับที่เจ้าของจะนำมาใช้กับน้องแมวเนี่ยก็สามารถจะเริ่มได้ด้วยของเล่นที่มีความง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ของเล่นที่ยากเกินไปครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้น้องแมวเกิดความรู้สึกสับสนว่าทำไมเล่นไม่ได้เลยต้องเล่นยังไงทำไมฉันกินอาหารไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอย่างอื่นตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ของเล่นง่ายๆครับเจ้าของอาจจะใช้การกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้น้องแมวเล่นเพื่อที่จะเอาอาหารออกมาจากตัวของเล่นนั้นเป็นการช่วยลดความเครียดให้กับน้องแมวโดยรวมนะครับซึ่งเราใช้วิธีการแบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างได้ด้วยครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในเคสพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในน้องแมวเช่นน้องแมวที่วิ่งไล่กัดหางตัวเองครับนอกจากที่เราจะทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อรักษาอาการตรงนี้แล้วการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแมวเพื่อลดความเครียดก็จะสามารถช่วยทำให้อาการทางด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยลดลงไปได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับความเข้าใจผิดถัดมานะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งของการให้อาหารน้องแมวครับจุดให้อาหารจุดให้น้ำกระบะทรายควรจะวางให้ห่างจากกัน นะครับเพราะอะไรครับถ้าสังเกตตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวเนี่ยนะครับเขาจะมักจะทานอาหารในบริเวณที่ห่างไกลจากบริเวณที่ขับถ่ายนะครับและแมวเนี่ยมักจะทานน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณที่เขาทานอาหารและบริเวณที่เขาขับถ่ายที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแมวเนี่ยมีสัญชาตญาณครับในการเลือกแหล่งน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับการที่เขาทานน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารซึ่งเป็นซากสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่เขาขับถ่ายเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้ำที่เขาทานเข้าไปได้อันนี้จึงเป็นสาเหตุครับที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเห็นว่าแมวของเราเนี่ยไม่ยอมทานน้ำที่วางอยู่ข้างๆชามอาหารหรือว่าจุดให้อาหารที่เรากำหนดไว้แต่เลือกที่จะไปทานน้ำในบริเวณอื่นๆที่เราไม่ได้อยากให้เขาทานแทนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเจ้าของสามารถที่จะวางจุดให้อาหารเนี่ยครับผมในแนวดิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางที่พื้นเสมอไปเนื่องจากแมวครับเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่ในแนวดิ่งมากๆนะครับแมวบางตัวชอบจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราสามารถครับที่จะนำจุดให้อาหารนะครับนำของเล่นต่างๆหรือแม้แต่ชามอาหารเองไปวางไว้ในพื้นที่แนวดิ่งพื้นที่ที่อยู่แนวสูงที่แมวชอบขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขในการกินมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าของนะครับที่เลี้ยงแมวหลายๆตัวในบ้านนะครับการให้อาหารเราจะแนะนำว่าให้กำหนดจุดให้อาหารของแมวแต่ละตัวเนี่ยครับห่างกระจายกันออกไปนะครับไม่ควรนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้รวมกันเพื่อให้แมวเข้ามากินด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนต้นครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่ล่าเพียงลำพังทานอาหารเพียงลำพังเพราะฉะนั้นการกินครับไม่ใช่พฤติกรรมทางสังคมของแมวนะครับโดยทั่วไปครับแมวจะกินอาหารเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าของนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้ด้วยกันบางครั้งแมวอาจจะรู้สึกไม่ถูกกันหรือไม่ชอบใจกันแมวบางตัวครับก็เลือกที่จะไม่เข้ามาทานอาหารถ้ามีแมวตัวที่เขาไม่ชอบอยู่ใกล้ๆหรือบางครั้งเราอาจจะพบครับว่าแมวบางตัวเนี่ยเข้ามาทานอาหารแต่ทานเร็วมากๆจนบางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยพอทานอาหารเสร็จนะครับจะมีพฤติกรรมการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงแมวหลายๆตัววางชามอาหารต่างๆให้กระจายกันออกไปให้ทุกตัวครับเขามีความสุขมีพื้นที่ส่วนตัวในการกินอาหารได้อย่างสงบสุขที่สุดครับผมอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็คือเรื่องของการทานอาหารคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราย้ำกันสม่ำเสมอเลยครับว่าแมวไม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นตับหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นเช่นอาหารสุนัขก็ตามแมวมีความต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแมวคืออาหารที่ผลิตมาเพื่อแมวนะครับเจ้าของสามารถเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับโดยอาหารสำเร็จรูปเหล่านั้นครับจะมีการคำนวณสูตรอาหารคำนวณปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแมวอย่างเพียงพอและเหมาะสมอยู่แล้วนะครับอีกทั้งแมวแต่ละช่วงวัยครับก็ยังมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับจะช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้กับแมวอย่างช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับในกรณีที่หากแมวของเรานะครับมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับเลือกกินอาหารอยู่ๆก็ไม่ทานอาหารขึ้นมาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยอันดับแรกครับผมให้ลองดูพฤติกรรมอื่นประกอบไปด้วยก่อนนะครับว่าแมวของเราเนี่ยมีลักษณะซึมหรือเปล่านะครับไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมไม่ค่อยออกมาทักทายเจ้าชอบหลบอยู่ในมุมเงียบๆคนเดียวหรือเปล่านะครับถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ร่วมด้วยครับสิ่งที่แนะนำคือให้เจ้าของครับพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ครับเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่น้องแมวอาจจะมีอาการป่วยทางด้านร่างกายได้ทั้งนี้ครับหากน้องแมวมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้อาหารของคนหรืออาหารของสัตว์อื่นเพื่อกระตุ้นให้น้องแมวอยากอาหารนะครับอยากให้เจ้าของหาสาเหตุของพฤติกรรมการเบื่ออาหารตรงนี้ก่อนโดยการพาไปพบสัตวแพทย์จะดีที่สุดครับผมสำหรับประเด็นในเรื่องของการให้ขนมกับน้องแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่เจ้าของหลายท่านอาจจะยังมีคำถามนะครับว่าเราสามารถให้ขนมกับน้องแมวได้หรือไม่จริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะให้ขนมกับน้องแมวได้นะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่ว่าขนมที่ให้ครับควรจะเป็นขนมที่ผลิตมาสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะครับไม่ควรเลือกให้ขนมที่เป็นขนมสำหรับสุนัขหรือเป็นขนมของมนุษย์นะครับตรงนี้ไม่แนะนำเลยสำหรับปริมาณที่เจ้าของจะสามารถให้ขนมกับแมวเนี่ยแนะนำว่าให้ดูตามที่ผู้ผลิตกำหนดเลยครับเพราะว่าขนมแต่ละชนิดนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบมีเรื่องของพลังงานและสารอาหารต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหากเราให้ในปริมาณที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ก็จะไม่ได้ทำอันตรายให้กับน้องแมวแต่อย่างใดครับผมเรื่องของพฤติกรรม ที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารน้องแมวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของน้องแมวได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเจ้าของมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมของน้องแมวครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ตามสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมีคำถามครับหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ครับที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับของคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับผมหมอเอกครับในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
0: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์ของทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเรือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเรือมันน้อยไม่กี่ลำพออยู่ๆมาเรือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้เนี่ยครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาม
1: ันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้เนี่ยครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลา

0: ทําการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนําในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี้นะครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
1: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สํารวจเรื่องการทําช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทํา
3: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทําครั้งแรกได้ผลเลยครับ
1: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ําจะห่างจากหน้าน้ําเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทําเอาไว้นั่นแหละ
3: ผลลัพธ์ออกมาครับเหลือลํานึงปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยซะ
1: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
4: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สักสามวันถึงห้าวันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ5-6 แสนตัวเลยสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อขึ้นกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
1: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
0: การท่องเที่ยวจะทํายังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่ต้องรอกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทํา
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทํากินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆนี่แหละที่ว่าจะขาย
3: เมื่อก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
3: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
2: มันได้ผลเกินคาดครับ
4: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดปังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนกระโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสม

0: จากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงนะครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับฟันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
1: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
0: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ลักษณะของหนุนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ปุ๋ยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาถ่านเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราการปลูกผักแบบปานีนเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
1: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
0: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
1: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
2: ใช้เชือกยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
1: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
0: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นหมูกระทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
5: ใส่เลยเนี่ย
6: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอแล้วเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
1: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
7: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดที่เป็นลูกพัด
1: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
7: ผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
1: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
8: คือการบำบัดบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่น คลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหน

0: เราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบ
1: รู้สึกนุ่มๆค่ะดูทั้งตัวเลย
2: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เป่า
3: ขึ้นมายืนลุกให
4: ้ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
5: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีเท่าไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
4: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
5: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
6: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
5: แต่แล้วก็มามี
6: แค่นี้ก็ปลื้มปลื้มมากครับ
7: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ดาวเคยได้ยินคำว่าโคกหนองนาเขาว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์ดาวอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้ดาวฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้แหละมาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากการจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาในน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็ไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคันนาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยน
0: ะ
1: ถ้าทานให้กับให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ้งกี่กระแป๋งขูดกันแล้วทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอ่ะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นเขากลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไว้20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์นะก็เลยทำแบบคนจนศูนย์บาท
0: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
1: ่200กว่าไร่ที่นี่ก็ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
0: ค่ะ
1: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่า

0: เกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็อาจจะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็อาจจะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
1: เราเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเซิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
0: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งตลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งใช่ไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
1: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
0: ใช
1: ่อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
0: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
1: กำแพงเพชร
0: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ
1: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของแม่แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะ
2: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะๆพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆนะคะก็ไปชวนของคนในกำแพงที่มีแนวร่วมอย่างน้อยให้เขามาฝึกก่อนให้เขามีวินัยแล้วให้เขามีความรู้พอเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โคกหนองนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได
1: ้ใช
2: ่โคกหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง

0: 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้เรื่องปัญหาของดินไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกล่ะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ปัญหาของดินในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ถ้าหากเราต้องใช้ดินที่มีปัญหาในการเพาะปลูกเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสภาพดินและมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยวิธีต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาดินเปรี้ยวจัดเป็นการที่ดินมีความเป็นกรดสูงทำให้ขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดินที่มีสภาพเป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนเกินไปและเป็นพิษต่อพืชที่ปลูกเราสามารถปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้โดยการทำให้กรดเจือจางลงโดยการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินหรือการขังน้ำไว้นานๆแล้วระบายออกก่อนปลูกพืชหรือร่วมกับการเลือกพันธุ์พืชที่ทนต่อดินกรดหรืออาจใช้วิธีการใส่ปูนขาวหรือปูนมาลผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดินหรือใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน 2. ปัญหาดินอินทรีย์เป็นดินที่มีชิ้นส่วนของพืชเป็นองค์ประกอบมากพืชที่มักจะมีน้ำขังหากระบายน้ำออกจนแห้งดินจะยุบตัวมากมีน้ำหนักเบาติดไฟง่ายและต้นพืชที่ปลูกไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้ถ้าหากในบริเวณนี้เป็นดินเปรี้ยวจัดอยู่ตอนล่างหลังจากมีการระบายน้ำออกดินจะกลายเป็นดินกรดจัดอย่างรุนแรงด้วยการปรับปรุงแก้ไขควรเลือกพื้นที่ที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์หนาน้อยกว่า100เซนติเมตรจากผิวดินมีแหล่งน้ำจืดและมีระบบการควบคุมน้ำโดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมร่วมกับคลองระบายน้ำและคลองส่งน้ำทั้งนี้ควรมีระบบให้น้ำและการระบายน้ำแยกส่วนเพื่อป้องกันการนำน้ำที่เป็นกรดอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีกหากดินเป็นดินกรดมากควรปรับสภาพความเป็นกรดในดินด้วยการใส่วัสดุปูนแล้วไถคลุกเคล้ากับดินเลือกปลูกข้าวพื้นเมืองหรือเลือกชนิดพืชที่ทนต่อสภาพดินอินทรีย์เช่นหมากแดงปาล์มน้ำมันเป็นต้น 3. ปัญหาดินเค็มการที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้ง่ายอยู่ในดินมากเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อพืชที่เพาะปลูกได้เนื่องจากพืชจะเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่มีองค์ประกอบของเกลือที่ละลายออกมาและสะสมอยู่ในดินโดยเฉพาะโซเดียมและคลอไรด์ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผลดีหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำการปรับปรุงแก้ไขการจัดการดินเค็มของชายทะเลทำได้2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. การจัดการให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่เช่นการปลูกป่าชายเลนการทำนาเกลือหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. การดัดแปลงสภาพธรรมชาติเช่นการสร้างเขื่อนปิดกั้นน้ำทะเลเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลูกถาวรและการยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกไม้ทนเค็มการจัดการดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเช่นการใช้พืชทนเค็มการไถกลบปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่วัสดุปรับปรุงดินเช่นแกลบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและปากดำด้วยจำนวนต้นมากกว่าปกติ 4. ปัญหาดินทรายดินระบายน้ำดีเกินไปอุ้มน้ำได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากมีธาตุอาหารน้อยเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายการปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและปริมาณธาตุอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของพืชและควรจะต้องมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสมด้วย

0: ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ decadence d e c a d e n c e decadence แปลว่าความเสื่อมโทรม soil pollution s o i l p o l l u t i o n soil pollution แปลว่ามลพิษทางดินDelusion D I L U T I O N Delusion แปลว่าการเจือจางแม้ว่าดินจะถูกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ดินที่จะเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนั้นยังจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่มีในดินอย่างเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเศษพืชโดยจุลินทรีย์อย่างพอเพียงและมีความชื้นที่เหมาะสมนั่นเองค่ะและในตอนหน้าเราเรียนรู้กันต่อนะคะว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดินนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนกันวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม่ค่ะ
0: ก่อนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
1: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
4: ใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมอีก
0: ดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล
4: ่
2: า
4: แล้วพอเห็นหน้าตาข้างแรกเป็นไงบ้างครับ
1: อยากจะกิน
4: อยากจะกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร่
5: 1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวง

0: านนะคะเทไปเลยค่ะ
1: ระวังนะครับ
0: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
1: ช็อกโกนคนครับ
2: จับตรงนี้คนเลย
1: มีแรงหรือเปล่า
2: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
0: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
0: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
2: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะไปตั้งไฟค่ะ
2: ตั้งไฟ
1: อึ๊บเอายกไปเลย
0: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
1: แยกไข่นี
0: ่20ฟองนะคะ
1: ตอกกันครับ
0: ตอกเลย
1: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
2: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
1: ้มีไข่แดงมาแล้ว
3: เดี๋ยวเราตอกตอกตอกนี้ก่อน
1: แล้วทีนี้ชกุลเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
0: ทำให้น้องดูก่อนไหม
1: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
2: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดง
1: นะ
2: คร
1: ับมาท่านหนูต่อแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์นี่นะ
2: โอเค
1: นี่อย่างนี้
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
2: ค่อยๆเนี่ย
1: นี่ท่านชกุลเอาไหมแบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับชกุล
4: เย้ออกเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ชกุลเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
0: ์ไหนสวยจังเลย
1: จิ้มแต่พี่บ๊อบบ๊อบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
0: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
1: โชว์ซิโชว์ซ
4: ิองใหญ่ด้วย
1: ไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
0: เก่งจังเลย
1: ฝีมือใครครับเก่งๆๆ
4: คุณคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยมั้ยคะ
0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ค่ะได
1: ้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
4: โอ้เก่งเลย
1: 5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะ
0: เจ็ดอีกสามอีกสาม
1: แล้วของพี่เฟย์ใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ใบละสิบแล้วนะ
1: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
4: เอาบ้างไม่เอา
1: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วแล้วค่อยค่อยใส่ค่อยค่อยใส่ไปเอาไหมค่อยใส่ไป
4: หนูแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไปครบหรือยังคะน้องบ้าน
3: ครบแล้วค่ะ
0: แยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ไปล
1: ้
0: างมือก
1: ่
0: อน
1: ขอบคุณมากมาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
1: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นแหละคร
0: ับ ค่ะ
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
4: แป้ง
1: แป้งหรือน้ำตาล
4: น้ำตาล
1: น้ำตาลแล้วไม่ได้ทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
1: เดี๋ยวแป้งช่วยยกค
0: ่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ
2: แล้วเราต้องคนอะไรไหม
0: ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
1: เออหยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะอย่าระวัง
1: ค่อยๆนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะพี่เฟย์เลยนู่น
2: ได้คน
0: คนเลยค่ะ
2: คนเลยคนเลย
4: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
1: เอออย่างนั้นแหละ
2: คนเลย
1: คนวงกลมๆครับ
2: ปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
1: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
4: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
1: ่วาย
2: เอาแป้งลง
1: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้มีเวลา
0: ได้แล้วนะคะ
2: ได้แล้ว
0: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: คือลองจับดู
0: นะคะจับก็ร้อนอยู
1: ่คือลักษณะของแป้งอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: โชว์ไปเลยค่ะ
1: ได้ไหมคะพี่เฟย
2: ์ระวังนะคะโชว์คุณถอยหน่อยโชว์คุณถอยหน่อย
0: วางเลยค่ะ
1: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
2: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
1: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
1: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
1: อบอะไร
4: อบอะไรมันที
0: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยมา
1: ได้ค่ะคุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดนะคะถึงจะได้นะคะ
1: ฟองละเอียดเป็น
0: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
1: ฟองเยอะ
0: หาสักคู่หนึ่งอะฟอง

0: ก็จะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
1: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหม
2: เคยค่ะ
1: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนข้างหน้าบนขนมด้วยไหม
3: แต่ก่อนยีคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
1: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
0: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
1: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
0: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
1: ค่ะ
4: เดี๋ยวหลบคุณครูหน่อย
5: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
1: หอมไหมหอมเปล่า
5: หอมหอม
1: หอมหอมไหมหอมไหม
5: หอมค่ะ
1: ร้อน
0: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
3: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
1: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: พออุ่นๆ
3: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
0: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
1: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
3: ทีละฟองนะคะ
5: แต่ประมวลเอง
1: ดังนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะใส่แป้ง
5: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
1: คนละสีสวยเลยนะคะไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
2: ใช
0: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะ
1: ให้
0: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
1: โอ้โห
4: ขอแป้งแล้วพี่ปั้นค่ะขอแป้ง
1: ตักให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
1: ร้อนในกระทะนะไม่ใช่ร้อนทอดกระทะ
0: ได้เลยค่ะ
1: พี่เฟย์คนไหวนะคะ
4: ไหวค่ะ
3: เดี๋ยว
1: โอ้
3: โหโอ้โหโอ้โห
0: รอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
3: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
1: น่ะจะเทแล้วนะ
5: เกลี้ยงเลย
1: ใส่ก่อน
5: เจ้าคนหมดเลย
1: เดี๋ยวเราไปที่
3: หย
1: ี
3: ่ขอนี่หน่อยได้ไหมคะหยี่ขอไอที่ขูดหูดหน่อย
5: Thank you
1: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
4: ตรงกลางครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นการขอบีบพี่เป็นไม่ใช่พี่เป็นหมายถึงไม่ใช่ขอหมายถึงไม่เอาอันนี้ไปขอมือตัวเองไม่ใช่
3: มีเก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
1: สองมือ
5: มันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
1: ันเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหูกระทะพี่เฟย์จับไหม
0: คะไอ้ยังนะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
3: เสียง
0: เข้ากันไม่ยังแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไหม
1: ยังอันนี้ยังไม่เอง
3: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับไปวางเลย
0: ไป
1: ไหนก็พี่ตั้งไฟสิ
5: เชียวคนทำเอง
1: คุณมา
0: เนี่ยตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
3: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
1: โอ้ไม่นาน
0: นี่ดูสิคะ
1: ต้องคนตรงกลาง
0: ไหมคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
1: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม้
3: ไม่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
5: พี่เฟย์ครับไม่เลยค่ะ
1: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นน้ำลายจะไหลระวังหน้าน้องปั้นจ้ะ
3: ต้องให้หนืดกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
6: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอก คนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
1: ได้เนี่ยค่ะคุณ
0: ได้แล้วค่ะ
1: ยกไปเลยนะคะ
0: ยกไปเลยค่ะ
1: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
3: หอม
0: หอมไหมคะ
3: หอมค่ะ
0: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
3: ชึบ
0: เ
3: หนียว
0: คุณยกให
1: ้มาเนี่ยไม่เฟรนช์ช่วย
0: พี่ช่วย
1: อื้อช่วยเอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้า
0: วอึ
5: ๊บอุ้ย
0: โอเคนะคะ
1: เสร็จแล้วค่ะส่วนต่อไปเราก็จะเอามาใส่ลงในพิมพ์
0: เนี่ยเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
1: แจ็คพิมพ์
0: แจ็คพิมพ์
1: ใช่กันใส่คล้ายๆขนมสัมปันีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ์
1: แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟร
0: ม
1: แล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหมอ
0: ะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
5: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
1: เอ้ากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
3: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
1: มนี่ค่ะเคาะเอียงขออย่างนี้ไม่ต้อง
3: รอออกแล้วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
5: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยคือได้กลายเป็นหนึ่งตัว
1: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวังให
3: ้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาเคาะมา
0: หอยไหม
1: ห
0: รอคะ
1: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดห้องทำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ได้ค่ะค่ะชาวเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
5: ได้
3: ค
5: ่
3: ะ
5: อยากติด
1: อยากติดเหมือนกันเลย
0: เราติดดูนะ
1: แล้วเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
3: โอ้มาช่วยอ
5: ันเบลเลอร์เลย
1: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
5: นี่ไง
1: มามา
3: ติดเลยชึบ
1: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
3: แต่ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะ
4: คือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
3: ้อร่อยไหมคะ
5: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแปลเอาโหลมาค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
6: ไม่
2: พ
6: ู
2: ดแล้วไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เป็นช่องตรงกลางนี่
3: ใส่เด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
6: แ
3: ล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
6: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
6: ค่ะ
2: ขอบคุณนกมากเลยนะคะ
6: ขอบค
2: ุ
6: ณ
2: ค่ะ
6: วันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
6: ะ
2: ไปไปไปเร็ว
7: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
6: เราเข้าไปดูดีกว่า
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
2: ค่ะ
8: เชิญค่ะ
2: ได้ค่ะ
8: ลูกเข้ามาเลย

0: ได้เลยค
1: ่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
0: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
1: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
0: เพรา
1: ะถ้าหย
0: ุ
1: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
0: ทำไมถึงร้อนนะคะ
1: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
1: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได้
2: ผลแล้วทุบอย่างนี้

0: มันเบา
1: เปิดเองได้
2: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
2: ได้ได้ให้แต่เบาๆจับจ้า
3: บางมากๆเลย
2: กรุบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
2: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
1: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
2: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
2: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
4: แล้ว
2: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณน
1: ี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต
5: ่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
2: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
4: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
1: นิดนึง
4: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
1: ได้ค่ะ
4: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
6: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
7: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนไปประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
7: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบ
2: ใช
7: ่อันนี้คือ
2: ตัวนี้แหละ
4: ลุงจะเห็นตัวนั้น
7: เล
4: ็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูเฟรนรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
1: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
1: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: โอ้ใช่ใช่ไม้ไผ่อันนี้เหรอ
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคมเนี่ย
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ
1: เราต้องเอามาเหลา
4: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
1: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วอย่างเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
4: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
4: น
1: ั่
4: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
1: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ย

0: ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมล khanomthai@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/khanomthai และทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
2: โอ้ยลืมเลย
1: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
4: ไ
1: ปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินไปแล้วนะ
4: น้องปันกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
1: ๆนี่ใครมา
6: สนุกไหม
4: สนุกมาก
1: ค่ะหนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
4: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกทุ่งนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
1: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
1: เจอก
4: ัน
1: ใหม่นะชกุล
6: ไปเรากลับบ้านกัน
8: ผมของให้แม
9: ่อะไรนะ
8: ผมให้แม่ครับ
7: หิวลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
7: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมครับ
8: ได้ครับป่ะเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
7: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลย

คะว่าดอกดาลานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริม

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอารามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงเหรอคร
1: ับ ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ 8:00 น.ไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยมากครับอร่อยมาก
0: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงหรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนโรงมีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงจนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลาง

ยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านธูปหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาธูปสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ธูปสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: อยากให้คุณแม่สอนวิธีการทำหน่อยครับ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยคร
3: ับ อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นไม่ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับ
3: เนี่ยไปเรียนป.2ใหม่นะ
2: โอ้ยยูโดนไล่ไปเรียนป.2ใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค
2: ่
3: ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่น
2: ใ
3: หม่จะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเค้าเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดคร
3: ับ เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: โอเคได
3: ้
2: คร
3: ับ
2: เล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: ขอเล่นด้วย
3: อันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
3: ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: แต่เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยเหรอครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีออฟค่าเนี่ยมันจะจุบและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จะเหนียวค่ะอย่าดมอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มๆ
2: อ
3: ๋
2: อเด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนกาว
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: มาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย์บอกคุณเต้ย
2: ผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
2: ชุ่ม
0: ชื้นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำของคุณขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำ
0: จริงเหรอครับ
1: เบื้อ
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพวกแบบ

ำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

้มชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ย
0: หรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันธุ์ไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันธุ์ไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือ

0: ช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Forest F O R E SForest แปลว่าป่าไม้ Benefit B E N E F I T Benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation R E F O R E S T A T I O N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับขึ้นนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเราเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำ dynamic stretching นะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้ active จริงๆนะครับโอเคเหยียดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่านะครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับ
1: อ่ะ
0: มาเลย reverse lunge นะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมอ่ะ3 2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชซอสครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ย จะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับท่าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่อ้าวท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องด้วยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับอ่ะท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้น

0: เหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จม
1: ครับแล้วดันขึ้น
0: พับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
2: อ๋อนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
2: โอเคครับมา
0: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงมาเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
2: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมฮึบแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกร็งท้องขมิบท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
2: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
2: พื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือท่าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
2: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกรงเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ชเกรงหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกรงไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกรงไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลย

0: แต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมแอลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊ะวาง2นะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางกันต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
2: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดหนึ่งอ่ะแล้วค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชั่นสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
2: อีกหนึ่งเซตนะครับผม
0: มาอีกหนึ่งรอบสุดท้าย
2: เซตนะสบายแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
2: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สบายอยู่เป็นไงบ้าง
2: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
2: เย่
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
2: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคท่าที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
2: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับท่าที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะๆโอเคครับท่าที่3
2: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยม
2: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึก ว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อ๋ออาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทําให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย อันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ําท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ําแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ํา2มือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชั่นแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทํานะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงฮึบอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ําดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้วันท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กท่านี้
1: บิดรวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทําให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทํางานได้โฟลว์ขึ้นนะครับข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทําไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับอันที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงมาที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึง
1: ๆไม่หายไหล่ผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังอ่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทํางานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดม
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้น้ําหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่า ซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยนะจริ ง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่สองครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนแบบนี้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับนะแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาเท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าบริเวณข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืนตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะรู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆ

การพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่น

0: งั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถืออันไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่า

0: Giraffe, elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Chang, big, B-I-G, big. Yay, swim, S-W-I-M, swim. Wynam, hippopotamus, H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S, hippopotamus. Hippopotamus. Wait. W-E-I-G-H-T. Wait. น้ำหนัก
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอน

ลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมดกว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
0: ์
1: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตามาก
0: และเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
1: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลย
0: ค่ะ
1: นะโดยช่างสิบหมู่นะฮะแล้วสำนักงานสังคีตนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรก

0: แสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
1: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6อยู่นั่นเองเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการทำอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าวัฒนธรรมไทย1ค่ะนักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าเอ่ยรู้จักไหม
1: ร
2: ู้
1: จ
2: ักใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรนะคะนักเรียนแต่ว่าก่อนอื่นนะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนต้องสามารถบอกความหมายของวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถสืบค้นและยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของคนไทยและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยนั่นเองค่ะและถัดมาในข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ต้องสามารถเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะแล้วรู้จักอะไรบ้างคิดว่าวัฒนธรรมไทยคืออะไรอ่ะคืออะไรคะ
3: ประเพณี
2: คือประเพณีต่าง
3: ๆ
2: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเพื่อนบอกว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอะไรอีก
3: การใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู
2: ่การใช้ชีวิตหรือการเป็นอยู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยคิดว่ามีอะไรอีกภาษาอาหารความเชื่อเครื่องแต่งกายภาษาไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ภาษาก็ศิลปะใช่ไหมคะศิลปะต่างๆนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนคะวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามนั่นเองค่ะที่มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยแต่ว่าวัฒนธรรมนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนได้ร่วมกันทำในเมื่อนักเรียนบอกคุณครูว่านักเรียนรู้จักความหมายของคำว่าวัฒนธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้กับคุณครูว่านักเรียนคิดว่าอะไรคือวัฒนธรรมบ้างสิ่งใดคือวัฒนธรรมบ้างคุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทนะคะตอนนี้ทุกคนได้กระดาษโพสต์อิทไปแล้วหรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนคนละ1อย่างห้ามซ้ํากันนะคะห้ามซ้ํากันเลยลองถามเพื่อนในกลุ่มด้วยว่าเพื่อนเขียนอะไรไปแล้วห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคุณครูกำลังให้เพื่อนๆห้องต้นทางยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอยู่นะคะสิ่งอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยให้ลองเขียนกันมาคนละ1อย่างนะคะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการมาติดไว้ที่บริเวณหน้าห้องได้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ออกมาทำการยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคือวัฒนธรรมไทยกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านว่าต่อไปนี้นักเรียนห้องต้นทางเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมไทยก็คือการใส่ชุดไทยถูกไหมวัฒนธรรมไทยถูกต้องนะคะนักเรียนคือการใส่ชุดไทยนะคะถัดมาคนนี้บอกว่าวัฒนธรรมการแต่งกายลอยกระทงวรรณกรรมรามเกียรตินะคะมารยาทไทย

0: ค่ะนักเรียนถูกต้องขึ้นบ้านใหม่การทำบุญตักบาตรสงกรานต์การไหว้ตักบาตรเทโวศิลปะไทยเช่นโขนนะคะระนาดไทยเครื่องดนตรีไทยลอยกระทงลอยกระทงประเพณีวิ่งควายประเพณีสงกรานต์การวาดลายไทยเช่นลายกนกนักเรียนอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนคิดว่าคือวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ เก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนเขียนมาก็คือวัฒนธรรมไทยนั่นเองวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่ดีงามที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองค่ะนักเรียนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคำถามนี้คุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมานี้มีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนเราเขียนวัฒนธรรมไทยกันมาแล้วนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรกับเราคิดว่ายังไงคิดว่าสิ่งที่เรายกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงโขนมารยาทไทยต่างๆมีความสำคัญอย่างไรกับตัวของนักเรียนคะลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดคุณครูจะให้เวลาสักครู่ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคิดว่าการที่สิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมามีความสำคัญอย่างไรกับตัวนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: จะทำให้เราเนี่ยรู้ถึงรากฐานความเป็นไทยส่วนมากค่ะเช่นในเรื่องของภาษาค่ะจะทำให้เราได้รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นภาษาไทยที่เราใช้ในกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกกฎหมายหรือว่ามารยาทพื้นฐานค่ะที่หล่อหลอมทำให้เราเนี่ยอยู่ในกฎระเบียบที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เรานั้นเป็นคนดีนั่นเองค่ะนักเรียนคือสิ่งที่ดีงามหล่อหลอมให้คนไทยนั้นมีศิลปะวัฒนธรรมหรือมารยาทที่ดีงามนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นตัวอย่างของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นตัวอย่างของวัฒนธรรมนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการเล่าให้กับเพื่อนฟังเมื่อสักครู่นี้เราทำการเขียนลงไปแล้วใช่ไหมเป็นข้างต้นเป็นการบอกไปแล้วว่าคืออะไรนะคะต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนทำการจับคู่ก็ได้ค่ะนักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนยกตัวอย่างมานั้นคืออะไรนั่นเองค่ะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: คือมารยาทไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยตรงที่ว่ามารยาทไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเนาะที่เราจะมีการเคารพหรือว่าให้เกียรติผู้อาวุโสแล้วก็ผู้ใหญ่รวมถึงบุคคลสำคัญถ้าจะสมมติว่าเราได้ใช้กิริยาที่เหมาะสมเช่นการไหว้หรือว่าการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะที่เราจะมีมารยาทที่ค่อนข้างที่จะสวยงามตรงนี้มันก็เลยเหมือนจะเป็นแบบของเป็นวัฒนธรรมไทยส่วนหนึ่ง
1: ของเราอ่ะเราไปหาเป็นพวกภาษาแล้วก็วรรณกรรมเขารู้สึกว่าวรรณกรรมไทยอ่ะมันแบบว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะวิธีการเขียนเหมือนพวกภาษาเขาจะมีภาษาที่วิจิตรมากการขัดเกลาภาษาให้ดูดีอ่ะก็เป็นเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะมันทำให้เราได้คิดก่อนที่จะพูดหรือว่าจะสื่ออะไรออกมาแสดงให้เห็นถึงแบบว่าความแบบความที่คนไทยแบบว่ามีความเป็นเจ้ากฎเจ้ากลอนอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือแบบแสดงให้เห็นว่าเราอย่างน้อยเราก็คิดอ่ะเราก็คิดบ้างแล้วว่าเราใช้คำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเรื่องวรรณกรรมก็ได้
2: เราไปหามาเป็นนาฏศิลป์และดนตรีไทยคือการรำมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบโขนการละครการระบำอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์แบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: เอกลักษณ์

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างสืบค้นข้อมูลกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนโอเคเนาะค่ะนักเรียนแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนักเรียนคิดว่าคุณค่าและประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างลองช่วยสะท้อนให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมคะคิดว่าคุณค่าของวัฒนธรรมไทยคืออะไรคะนักเรียนคิดว่าคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยคืออะไรเช่นในเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยช่วยอะไรเราช่วยให้คนไทยเป็นยังไงคะทำให้คนไทยสามารถสื่อสารได้ใช่ไหมคะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีภาษาไทยเป็นของตัวเราเองใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกมารยาทไทยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราสืบค้นกันครูก็ไปแอบเดินฟังมาด้วยว่านักเรียนแต่ละคนนั้นได้ทำการสืบค้นเรื่องอะไรกันบ้างนั่นเองเช่นเรื่องมารยาทช่วยหล่อหลอมทำให้เราเป็นอย่างไรเรื่องมารยาทไทยทำให้เราเป็นคนสุภาพมีเอกลักษณ์เช่นมารยาทในเรื่องของการไหว้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเองซึ่งที่อื่นก็จะอาจจะไม่มีใช่ไหมคะไม่เหมือนเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองเช่นยกตัวอย่างเช่นการพูดคำว่าครับค่ะลงท้ายหางเสียงเป็นของไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยซึ่งก็จะแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ไหมนักเรียนเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าต่อตัวเราซึ่งก็หล่อหลอมทำให้เรานั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกิจกรรมต่อมากิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแผนผังความคิดค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการสืบค้นไปแล้วเนาะต่อไปนี้เราจะไปทำการทำแผนผังความคิดแล้วนะคะโดยคุณครูจะกำหนดประเด็นให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้เลยให้อยู่ในแผนผังความคิดนะคะนักเรียนหนึ่งเลยคุณครูจะให้นักเรียนทำการบอกความหมายของวัฒนธรรมไทยมาในแผนผังความคิดของเราจะต้องมีความหมายของวัฒนธรรมไทยอยู่นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรเขียนลงไปในแผนผังความคิดของกลุ่มเรานะคะและยกตัวอย่างมาพอสังเขปว่ามีอะไรบ้างนะคะวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาพอสังเขปนะคะค่ะและถัดมาก็คือให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยนักเรียนใจว่าวัฒนธรรมไทยของเราถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเช่นภาคเหนือมีอะไรที่เด่นๆบ้างอาหารมีไส้อั่วภาคอีสานส้มตำเห็นไหมคะภาคกลางล่ะมีอะไรบ้างต้มยำกุ้งภาคใต้มีอะไรคะมีแกงใต้เพื่อนบอกว่าแกงไตปลาใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนก็ลองบอกคุณครูมาลองช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยคิดว่ามีอะไรลองบอกกันข้างต้นสิมีอะไรบ้างคิดว่ามีอะไรหนึ่งเลยที่ทำให้แตกต่างกันเช่นอาหารการกินเนี้ยแตกต่างกันเพราะอะไร
1: ภูมิอากาศ
0: อาจจะภูมิอากาศภูมิประเทศใช่ไหมคะแหล่งเพาะปลูกไม่เหมือนกันลองช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการทำแผนผังความคิดสักครู่พร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำแผนผังความคิดแล้วนะคะเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูอยากจะเห็นว่านักเรียนห้องต้นทางนั้นเขียนอะไรลงไปกันบ้างออกมานำเสนอให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้กลุ่มไหนอยากออกมาเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่สองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะ

ค่ะวัฒนธรรมไทยนะคะคือสิ่งที่ดีงามค่ะที่ถูกปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆค่ะค่ะตัวอย่างวัฒนธรรมไทยนะคะก็เช่นศาสนาค่ะซึ่งคนไทยส่วนมากนะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็รองลงมาเป็นศาสนาอื่นๆค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของความเชื่อค่ะก็เช่นเดียวกับศาสนาค่ะแต่ละคนไทยส่วนมากเนี่ยก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของประเพณีหรือว่าเทศกาลต่างๆค่ะเช่นประเพณีสงกรานต์หรือว่าการตักบาตรเทโอค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมก็จะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของวัดค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกงานศิลปะการวาดหรือว่าในบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบของงานปั้นต่อมาจะเป็นในเรื่องของอาหารค่ะอาหารไทยก็จะมีต้มยำกุ้งผัดไทยประเภทนี้ค่ะการแต่งกายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของชุดไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือค่านิยมและมารยาทค่ะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นค่ะมากๆในการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะจะในเรื่อง

0: กเนี่ยจะเป็นภูมิประเทศในแต่ละภาคค่ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศค่ะเพราะว่าอากาศในแต่ละภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันวิธีวัฒนธรรมเนี่ยจึงแตกต่างกันค่ะการเพาะปลูกก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศขออภัยค่ะภูมิประเทศค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอคิดว่ามีในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมีเรื่องอะไรเช่นเรื่องของภูมิอากาศใช่ไหมคะลักษณะภูมิประเทศทำให้ลักษณะของวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอีกสักหนึ่งกลุ่มไหมคุณครูอยากให้นักเรียนออกมานำเสนออีกหนึ่งกลุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มค่ะนักเรียนมีไหมเอ่ยรวดเร็วนะคะนักเรียนตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วคุณครูอยากดูอีกหนึ่งกลุ่มมีไหมอ่ะเชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญมาเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ยค่ะเดี๋ยวกลุ่มข้างในฟังเพื่อนด้วยนะคะดูว่าเพื่อนจะนำเสนอวัฒนธรรมคืออะไรนะคะ
1: วัฒนธรรมนะครับความหมายก็คือเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อแล้วก็ค่านิยมครับและยังเป็นจารีตประเพณีครับตัวอย่างวัฒนธรรมไทยเช่นการแต่งกายอาหารศาสนาประเพณีและเทศกาลต่างๆภาษาไทยนิทานและก็สุภาษิตมารยาทค่านิยมและก็ศิลปะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทยครับก็เกิดจากภูมิประเทศครับความเชื่อความคิดสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจครับ
0: ถูกไหมคิดว่าถูกไหมคะในเรื่องของปัจจัยมีในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจด้วยที่ทำให้วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีกลุ่มไหนอยากออกมาอีกไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มใดกลุ่มใดอยากออกมาอีกมีไหมคุณครูเดินสำรวจดูแล้วเมื่อสักครู่นี้ทุกกลุ่มทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็นำมาเขียนยกตัวอย่างได้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนมีกลุ่มใดอยากออกมาอีกไหมอีกหนึ่งกลุ่มเชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญเลย

0: เป็นตัวแทนจากกลุ่ม3นะคะก็คือวัฒนธรรมไทยเนี่ยหมายความหมายเนี่ยก็คือวิถีชีวิตค่ะหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติที่สืบต่อกันรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็ตัวอย่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยอันนี้ขอเลือกมาเป็นประเพณีนะคะเป็นยกตัวอย่างประเพณีของภาคต่างๆค่ะมีภาคเหนือที่จะเป็นโคมที่เป็นยี่เปงนะคะแล้วก็ภาคกลางจะเป็นลอยกระทงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นผีตาโขนภาคใต้จะเป็นศาสตร์เดือน10ค่ะที่ยกตัวอย่างประเพณีมาเนี่ยจะได้คนจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ความสอดคล้องกับว่าทำไมถึงวัฒนธรรมเนี่ยถึงแตกต่างกันนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมไทยก็มีอื่นๆค่ะเช่นมารยาทไทยการแต่งกายค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับภูมิศาสตร์คือภูมิอากาศสภาพแวดล้อมชาติพันธุ์คือแต่ละภาคมีกลุ่มคนต่างกันศาสนาและความเชื่อคือภาคต่างๆมีพิธีเฉพาะครับประวัติศาสตร์คืออาจได้รับอิทธิพลจากเพื่อนบ้านครับวิถีชีวิตและอาชีพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยอันนี้ยกตัวอย่างมาได้หลากหลายเลยนะคะนักเรียนในเรื่องของภูมิศาสตร์ก่อนเพื่อนยกตัวอย่างในเรื่องของภูมิอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมมาดีมากเลยนะคะนักเรียนชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ด้วย

0: เองนะคะแต่ละภูมิภาคจะมีกลุ่มคนที่มีลักษณะแตกต่างกันก็เลยทำให้วัฒนธรรมของไทยนั้นมีความแตกต่างกันด้วยนั่นเองนะคะศาสนาและความเชื่อประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีความเป็นมาก็ส่งผลทำให้ในเรื่องของวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วก็วิถีชีวิตอาชีพถือว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสำหรับกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นๆคุณครูขอชื่นชมนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนำเสนอถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่วัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้อธิบายกันไปแล้วนะคะว่าวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตหรือสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยการปฏิบัติการแสดงออกความคิดและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทยนั่นเองค่ะทั้งในด้านของประเพณีศิลปะความเชื่อและการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยในวัฒนธรรมไทยนะคะมักถูกสร้างขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความเชื่อร่วมกันเช่นศาสนาพุทธการใช้ภาษาการทำบุญการแสดงความเคารพผู้อาวุโสการรักษามารยาทในสังคมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและเราก็มาดูกันที่ปัจจัยต่างๆที่ทำให้วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันนะคะก็เช่นในเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์อย่างที่เราได้ยกตัวอย่างกันมาเลยเมื่อสักครู่นะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นตัวกำหนดลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคค่ะทั้งนี้นะคะการรักษาวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเลยนะคะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันที่คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะคำถามสุดท้ายในวันนี้ขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: ครับวัฒนธรรมไทยนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้สืบสานและรักษามาจนถึงปัจจุบันครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยก็จะทำให้เราทราบถึงรากฐานความเป็นมาของไทยด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เรานั้นสืบทอดแล้วก็สืบต่อวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้การที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะก็ช่วยทำให้เราทำลงรักษาอัตลักษณ์และความเป็นไทยเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตค่านิยมและความคิดความเชื่อที่สืบทอดกันมาทำให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของภาษาศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเคารพผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชาติรวมถึงสามารถนำมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดังนั้นนะคะการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยให้ประเทศชาติของเราคงอยู่และพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวัฒนธรรมไทย1นั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยอยู่นั่นเองนะคะก็คือเรื่องวัฒนธรรมไทย2นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันอีกนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปนะคะนักเรียนอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางจัดเตรียมกระดาษปูฟปากกาเคมีปากกามาร์เกอร์สำหรับทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสําคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โก้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โก้คะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสำคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โก้คะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลตวัดสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่ในเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลตวัดสุทัศน
0: ์
1: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคารความงดงามของจิตรกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: ค่ะแล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ท่านสองกล้องซึ่งเป็นภาพเสมือนจริงซ
0: ึ
1: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ทำเบื้องต้นไว้ก่อนใช่ไหมคะ
1: คือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
0: ็
1: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
0: ์
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
0: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โก้เดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์อาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่อไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางคะอยู่กับครูก่อนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูหรือยังเอ่ยน่าจะพร้อมใช่ไหมลูกเนาะวันนี้เด็กๆอาจจะอยู่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมความรู้อยู่ใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงนะวันนี้ถึงจะสำเร็จภารกิจของเราได้ใช่ไหมลูกอยากให้เด็กๆมีสติตั้งใจฟังและส่วนไหนที่ยังคงต้องเก็บเป็นคลังความรู้นั้นนักเรียนสามารถจดบันทึกไปได้นะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปฏิบัติเป็นงานรายบุคคลนะคะเกี่ยวกับการเขียนประวัติย่อกันนะคะและอยากรู้ว่าถ้านักเรียนสำเร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีพฤติกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูในจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็คือ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายข้อควรคำนึงในการเขียนประวัติย่อได้ว่าประวัติย่อของหนูนั้นควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้างใช่ไหมคะ2. คือเลือกใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนประวัติย่อได้อย่างเหมาะสมและ3คือประเมินประวัติย่อของตนเองอย่างรอบคอบนั่นหมายความว่าผลงานที่นักเรียนส่งครูมาแล้วเนี่ยต้องเป็นผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนใช่หรือไม่เพราะถ้าหนูมีทั้ง3อย่างนี้แสดงว่าหนูบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อที่3ถูกต้องไหมคะนะคะถ้าอยากได้คะแนนเต็ม1อธิบายได้2เลือกใช้ถ้อยคำเป็นและ3ประเมินมาแล้วว่าจะไม่พบจุดบกพร่องใดๆนะคะเอาละค่ะคุณครูจะให้จุดประสงค์ไว้เป็นตัวตั้งแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะคะตรงไหนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถยกมือถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะคุณครูอยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลนักเรียนนะคะทั้งผลงานที่ทำในรูปแบบออนไลน์หรือเป็นแบบกระดาษก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขอให้เราใช้จุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราต่างกันแค่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นออฟไลน์ก็คือใช้กระดาษนั่นเองความยากของมันก็คือเรื่องของความถูกต้องซึ่งอาจจะมีรอยลบบ้างยังไงก็แล้วแต่ขอให้วางแผนดีๆค่ะส่วนในรูปแบบออนไลน์นั้นแสดงว่าเราต้องมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนความรู้อื่นๆนั้นเรามีเหมือนกันแน่นอนเอาล่ะพร้อมหรือยังตั้งสติคุยกับครูนะประเด็นแรกของเรานะคะก็คือครูอยากจะถามว่าถ้านักเรียนเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างนักเรียนคิดว่าประวัติย่อมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนลองนำตัวเองมาอยู่ในมุมผู้ว่าจ้างสิว่าถ้ามีผู้สมัครงานกับหนูคิดว่าประวัติย่อตรงนี้ค่ะจะมีความสำคัญกับนักเรียนยังไงบ้างไหนใครอยากตอบในมุมมองของผู้ว่าจ้างอ่ะ